0: เลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: เนื้อข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
2: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี้
3: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
4: ลุ่มน้ำบางประกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
3: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้จึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำทุกจังหวัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินการจัดเตรียมศูนย์พักพิงและสิ่งของจำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขขาสำรองโดยขณะนี้ให้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาและพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆเตรียมรับสถานการณ์
5: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุ ว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหาหรือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
3: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
6: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ 50-70 บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดมันก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้คณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
2: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
1: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์นางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดน

0: คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบัสนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
2: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผย อีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488 คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43 นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891 แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
3: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอลอย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน120หรือ E20 เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20 เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25 แรกใครทำได้13 แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4 สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9 แรกบู๋พัทยาคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับ

0: เงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่ภูก้าวลู่กิ๋งน้ำพัทยาเพ็ญนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน 13-8 แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดเมซึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250Rลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดเมซึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18ถึง24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี 2570 ถึง 2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3และเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา9:23 น.สูงกว่าระดับเพปานกลาง72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:04 น.
2: 1 นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาปูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอาสนวิหารอครเทวดามีแขกเอาทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกังวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีแขกเอาท่าแร่วัดพระวิสุทธิองค์นิรมัยโดยคุณพ่อวิรพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ลินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: มีใครแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทางแห่งความดีเรื่องเมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่เมื่อรากของต้นไม้ยังไม่มีอุปัตถวะยังมั่นคงอยู่ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกทำลายก็ฉันนั้นทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆกระแสแห่งตัณหา36อันเชี่ยวไหลลงสู่อารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมมีแก่ผู้ใดความดำริอันใหญ่ที่อาศัยราคะย่อมนำเอาผู้นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แตกขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายจงตัดรากแห่งตัณหานั้นด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปมีตัณหาดุจยางเหนียวเกี่ยวพันอยู่ย่อมมีแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายอาศัยความยินดีคือตัณหาแสวงหาความสุขอยู่ย่อมเข้าถึงซึ่งความเกิดและความแก่หมู่สัตว์อันตัณหาเครื่องดิ้นรนล้อมไว้ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายอันตัณหาล้อมไว้แล้วย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงนายพรานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้หวังอยู่ซึ่งทำเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาเครื่องทำความดิ้นรนนั้นเสีย

ข้อว่ากระแสแห่งตัณหาสามนั้นอธิบายว่าตัณหาสามเป็นไปในอายตนะภายใน6ภายนอก6รวมอายตนะ12ตัณหาสามอันเป็นไปในอายตนะ12นี้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันกล่าวคือตัณหา12ในการทั้ง3เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวลุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภลูกสุกรกินคู่ตัวหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้

เรื่องลูกสุกรกินคูดวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งได้ทำการพระอานนท์เถระทูลถามถึงมูลเหตุแห่งการแย้มนั้นจึงตรัสเล่าว่าสุกรตัวนี้ในศาสนาแห่งพระกากูสันธพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งได้ฟังเสียงของภิกษุนักปฏิบัติรูปหนึ่งสาธยายวิปัสสนากรรมฐานอยู่มีจิตเลื่อมใสจุติแล้วบังเกิดในราชตระกูลเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุปภลีต่อมาพระนางได้เสด็จเข้าไปยังสถานถ่ายอุจาระแห่งหนึ่งเห็นหมู่นอนยั่วเยี้ยกินอุจจาระอยู่ทรงสังเวชเจริญญาณอันมีหนอนเป็นอารมณ์ได้ปฐมญาณแล้วไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสับสนอยู่ด้วยกตินานาประการตามแรงกรรมอันหนุนเนื่องกันเข้ามาตามวาระในพุทธกาลนี้ได้เกิดเป็นนางสุกรภิกษุทั้งหลายมีพระอานนท์เถระเป็นประมุขสังเวชสลดใจเป็นอันมากพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสังเวชเต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะประกาศโทษแห่งตัณหาประทับยืนอยู่หน้าบนถนนเองตรัสพระคาถาดังได้ยกขึ้นแล้วณเบื้องต้นนั้นว่ายะถาปิมูเลอนุปัฏฐเวทัพเหเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ต่อจากอัตภาพแห่งสุกรไปเกิดเป็นสตรีในเมืองสุพรรณภูมิเมืองพาราณสีท่าสุปารกะท่าขาวิระเมืองอนุราธบุรีและเพกันตาคามโดยลำดับแล้วได้เป็นภรรยาของมหาอมาตย์ของพระเจ้ากุฏฐาคามณีขออนุญาตสามีบวชเป็นภิกษุณีในลังกาทวีปทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหัตตผลในชาตินี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมองมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

สียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักเสียงเมงตอนยอดตาล

0: บักซิงเมงตอนยอดตาลมีเรื่องเล่านะครับว่ามือหนึ่งพลาซาเสด็จประพาสทางชนละมากก็คือเดินทางทางน้ำเนาะพี่น้องเนาะหนังเรือนั่นละไปพร้อมกับเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแล้วไปทางเรือนี่ลมพัดก็เย็นว่อยๆได้เนาะลมพัดวูดวูดมามันกระทบกับน้ำแม่มีความสุขจริงๆอยู่ในท้องน้ำเนี่ยเพื่อนว่าเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ก็มีความสุขคือกันเพราะว่าหนังเหือไปคือกันเด้ให้พระราชาไปคนเดียวมิได้ต้องไปนำเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่นางสนมหนังเหือไปเที่ยวนำกะเลียวไปเบิ่งมองนั้นมองนี้ไปยังมีความสุขละสูเล่กันไปนำม้วนไปนำพระราชาก็ถือโอกาสไปเบิ่งทุกสุขของชาวบ้านชาวเมืองนำละเช่นเคยนะครับเสียงเมียงก็ต้องไปเสียงเมียงก็ต้องไปนำพี่น้องเพื่อก็ลอยเหาะลอยนำไปเรื่อยๆเนาะเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่พระราชาก็เว้าโน่หัวม้วนกันไปเรื่อยๆดูสองข้างฝั่งน้ำสิเพื่อนว่าแม่ช่างสวยงามอะไรขนาดนี้แหมมีนกด้วยนะนี่เพื่อนว่านั่นนกกระจิบนะเพื่อนว่าเอ๊ะแล้วนกแต่แตรนะมันอยู่ที่ไหนนี่เพื่อนว่าพากันเบิ่งไปนำสีมือกันไปนำแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็งามท่าน้ำกะมองนั้นก็งามมองนี้ก็งามเดียวไปเลียวมาเนาะโอ้ดอกบัวนี่ก็สวยนะเนี่ยเพื่อนว่าหลายพันจริงๆนี่ถ้าสกลนครเขาทำเป็นอุทยานบัวแล้วนะเพื่อนว่าพระราชากับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่เบิ่งสองฝากน้ำย่างมีความสุขสำราญเบิกบานใจกันไปตามๆกันเนาะพี่น้องเนาะหนังไปหนังมาและก็หนังมาหนังไปไปหอดมองหนึ่งบาทนี้แนมไปไกลๆเห็นทิวอยู่ลับๆพระราชาก็เอ่ยถามเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายว่าเสนาอมาตย์ที่เราแนมเห็นอยู่ไกลๆน่ะมันอะไรเหรอเฮ้เพื่อนว่าพระราชาสงสัยหน้าตาดีเติบเนาะเสียงล่อเสนาอมาตย์ทั้งหลายเคยไปเที่ยวอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ฮู้จักดีว่าคือหยังก็เลยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋อที่พระองค์แนมเห็นอยู่ขณะนั้นน่ะเป็นต้นตาลพระเจ้าค่ะเพื่อนว่าเสียงเมียงได้ฟังเนื่องจากวันหนังอยู่บ่อไก่ปันใดจากงงนั้นเนาะยกมือขึ้นมายกสลอนขึ้นมาทันทีเพื่อนว่าโอ้บ่แม่นต้นตาลเด้อพะยะค่ะเพื่อนว่าพระราชาก็เลยถามเสนาอำมาตย์ทั้งหลายซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจว่าอ้อมันอะไรกันแน่ต้นอะไรเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเหมือนพร้อมกันนะครับยังกระประสานเสียงต้นตาลของแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะเสียงเมียงกระเถียงอีกคือเก่าบ่แม่นต้นตาลดอกบ่แม่นเด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดปุ๊ดเลยนะเพื่อนว่าเอาทำไมต้องมีปุ๊ดแม่เด็ดขาดมันต้องขาดดังปุ๊ดเพื่อนว่าขาดแนวอื่นบ่แม่นพระราชาเลยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพนันกันดีไหมผู้ใดแพ้ต้องถูกจับโยนลงน้ำนะเอามาเอามาเพื่อนว่าพระราชาพี่น้องกับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ตอบตกลงเป็นเสียงเดียวกันเอาตามนั้นแหละพะยะค่ะเพิ่นว่าจากนั้นพระราชาก็ให้พนักงานพายเรือไปไกลๆไปเบิ่งดูอะไรกันแน่เรือก็ดึบกระดึบกระดึบกระดึบเข้าไปนะครับจนไปฮอดเกือเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ตบไม้ตบมือดีใจนั่นต้นตาลอลีต้นตาลเอลีเสร็จแน่ๆเสียงเมงเธอนี้เสร็จแน่ๆพวกเสนาอำมาตย์ส่งเสียงดีใจกันเจียวจ้าวกรีดกราดเพิ่นว่า กรีดกราดนั่นบ่แม่นแล้วเนาะมันต้องการกรีดถ้าเป็นอีกประเภทนึงว่า ดีใจกันยกใหญ่ตบไม้ตบมือโอ้ย มันคือต้นตาลต้นตาลตามที่ข้าพระองค์บอกนั่นแหละพะยะค่ะ
1: เพิ่นว่ามันเป็นกาบทูลวรสา
0: เออเราเห็นแล้วว่ายังไงเสียงเมี่ยงมีอะไรจะเถียงไหมวรสากระทำเสียงเมี่ยงต่อเสียงเมี่ยงแล้วก็บอกว่าที่เห็นอยู่มองนี้ตอนนี้มันก็แม้นต้นตาลอีหลีอยู่ดอกบ่เถียงดอกพะยะค่ะแต่ว่าเสียงเมี่ยงก็เลยถามวรสาว่าที่เฮาแนมเห็นอยู่ไกลๆพุ่นน่ะมันแม่นอีหยังแม่นบ่พะยะค่ะแล้วก็อันที่เห็นจากมองพูนแนมเบิ่งจากมองพูนนั่นมันเห็นเฉพาะยอดตาลได้บ่แม่นเห็นต้นตาลพะยะค่ะมาอยู่มองนี้มันก็เป็นต้นตาลแต่ว่าเบิ่งทั้งพูนเป็นยอดตาลพะยะค่ะเพิ่นว่าพี่น้องครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่เสนาอำมาตย์น้อยเสนาอำมาตย์ใหญ่ภาคกะเทศนางงงๆแนมเบิ่งหน้ากันไปมาสายตาเพิ่นก็ล็อกแลกล็อกแลกแล้วทำท่าสายตางงเพิ่นว่าเนาะนอกจากเอ็ดสายตางงนะครับสายตาล็อกแลกล็อกแลกปีนบลึดบลึดไปบลึดมาอยู่แล้วป้าก็ยังเว้าบ่ออกจากความบาดนี่เสียงเมียงก็เลยตอบว่าเพราะฉะนั้นพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมื้อนี่ที่ตอบว่าต้นตาลน่ะผิดพะยะค่ะก็บอกแล้วมันบ่แม่นต้นตาลมันบ่แม่นต้นตาลก็บ่เสือกันเนาะหมู่เจ้าก็ได้พี่น้องครับพระราษาก็เห็นตามคําอธิบายของเสียงเมี้ยงว่าที่เห็นอยู่ไกลๆเป็นยอดตาลบ่แม่นต้นตาลพระราษาก็เลยตัดสินให้พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแพ้พนันพวกเจ้าจะถอดชุดลงไหมให้มันเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนไหมข้าจะให้นางสนมมาช่วยเพิ่นว่าโอ้ยไม่ต้องพะยะค่ะขอทั้งชุดนี่ละเพิ่นว่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายได้อาบน้ำคลองพี่น้องเอ้ยเนาะถูกจับโยนลงน้ำทั้งชุดงามๆนั่นล่ะบ่แม่นเปียกธรรมดาเปียกหมดยอดไปตามๆกันเล่นกับไผบ่เล่นเนาะไม่ใหญ่เนาะมาเล่นกับสิ่งเมียงกันแล้วนี้ล่ะสิ่งเมียงเนาะมันไผตามล่าบ่ทันนี่โยย่อมแพ้กันเป็นแทบๆได้แม้แต่มื้อนี้เสนาอำมาตย์ก็ยังยกไม้ยกมือยอมแพ้แล้วเพิ่นว่า

ซิ่งเมียงตอนติสางพระราชามือหนึ่งพี่น้องนายพลานสางของสางเพือกพลายงามเบิ่งง่าเด้โอ้ยงอนะครับงอโค้งงามงามกระดักกระด้องามขนาดงามจนผู้ใดเห็นจนว่าโอ้ยสางผืนเหลือคืองออันคืนง่างามแท้เพิ่นว่านอกจากมันโค้งงอเป็นงามสดสวยงดงามแล้วยังเป็นเงาอีกได้นะครับเงากับเงางามพลานคนนี้ก็เลยนำสางตัวนั้นมาถวายพระราชาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอถวายช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่บารมีของพระองค์เด้อเปิ่นว่าเอ้ยสางคู่ตัวนี้ได้เป็นสางบารมีของพระราชาหลังจากนายขวัญสางหรือคนเลี้ยงช้างเอาสางนี่ไปฝึกสอนล่ะช้างเดินไปทางซ้าย1ก้าวยกงวงขึ้นก้มหัวลงเพิ่นว่าสางเอ็ดได้หมดสางหัวจักความได้เนาะท่องกอไก่สิบ่เกี่ยวกันอันนั้นมันเด็กน้อยเนาะท่อง ABC สิเพิ่นว่าสางเอ็ดได้หมดนะครับคนเลี้ยงสางหรือคนฝึกช้างสอนหลังจากขว้านสางหรือคนเลี้ยงสางหั่นล่ะพี่น้องได้รับทราบเรื่องแล้วก็ไปเฝ้าพระราชาทูลเชิญไปเบิ่งสางคนเลี้ยงสางนี่เก่งได้เนาะบอกสางให้นอนโนก็นอนบอกให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดรออยู่นี่นะเราจะไปตามพระราชามาดูเพิ่นว่าพระราชาก็ไปเบิ่งไปก็บ่ได้ไปผู้เดียวคือเก่านะครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ก็พากันฮัลโหลไปได้บ่แม่นไปอย่างเดียวเออไปเบิ่งสางไปเบิ่งสางเพิ่นว่าคือเก่าพี่น้องเสียงเมียงแล้วก็ไปนำพระราชาก็พิจารณาซ้อมเบิ่งสางยางเบิ่งสางเพือกแล้วสางคู่บารมีเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกเกิดความพอใจเพราะว่าเวลาเบิ่งย่ามมีความพออกพอใจอย่างพี่น้องเบิ่งยังก็งามเนาะอะไรอะไรก็งามไปหมดเพิ่นว่าเหมือนรักแรกพบฟังคำเว้าเว้ายังก็หวานเว้าสั้นก็ดุดเพิ่งเพลอนี่ซ้ำนี้ก็ม้วนโอ้ยอย่ากินน้ำดิไปตักกินเนื้อโอ่งหั่นเนื้ออู้หั่นมือมีมีบ่เว้าซ้ำนี้ก็ม้วนพระราชาคือกันเราก็ได้เบิ่งมงนั้นก็งามเบิ่งมงนี้ก็งามโอ้ยงามกระดักกระดอจริงๆเบิ่งมงใดมงใดก็งามเอาโลดตรงตามคดชลักทุกประการเรียกว่าหามงติบ่ได้เอาโลดนะพี่น้องเนาะพระราชาอดบ่ได้ก็เลยเว้าไปนำเมาไปนำตาก็เบิ่งไปนำโอ้สางเผือกตัวนี้คือมางามคักงามแท้งามลายแท้เนาะหน่อๆพระราชาเสนาธรรมอำมาตย์ทั้งหลายพี่น้องทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งอ้วนทั้งผอมสางเผือกตัวนี้ก็งามคักๆบ่มีมองตีสมเป็นสางคู่บารมีของพระองค์อีหลีพยาค่ะเด้อเพิ่นว่าผู้นั้นก็ย้องว่างามผู้นี้ก็ย้องว่างามคนนั้นก็ย่อคนนั้นก็ย่องพุ่นละเด้อเนาะคนนั้นก็ย่อคนนั้นก็ย้องมันจังคือเนาะบ่แม่นย้องย้องให้มันเบาค่อยๆย้องไปเนาะเหลือแต่เสียงเมียงผู้เดียวพี่น้องครับบ่ปากอีหยังนำเข่าได้แต่เบิ่งตากระพริบไปกระพริบมาพระราชาก็สังเกตตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอ้หมอนี่มันแนวใดเนาะนี่บ่ยองให้เฮาดีใจเลยเพิ่นว่าพระราชาขึ้นได้เจอฮะนะพระราชาก็เลยหันไปทางเสียงเมียงแล้วก็ถามว่าเสียงเมียงเป็นยังไงช้างเราเนี่ยเพิ่นว่าพระราชาเสียงเมียงก็เลยบอกว่าแหมช้างตัวนี้นะก็งามดีอยู่ดอกพญาค่ะเสียอย่างเดียว
มีการลากเสียงเห่านำได้โตกับบักใหญ่ผัดตานี่ตีตีบแต่แท้ตาน้อยๆบ่สมกับโตเลยพะนะเพื่อนว่าคนโตใหญ่ในตาตีบได้เนาะส่วนมากนะพี่น้องเนาะสร้างนี่คือกันแล้วโตบักใหญ่ตาคือน้อยแท้น้อยธรรมดาบ่พอยังโตตีบอันตาตีบนำนี่แล้วพระศาสดาได้ฟังแบบนั้นก็คิดในใจว่าบักอันนี้จังแม้นมึงคิดหาคำติมาเนาะเพิ่นว่าเนาะวัลซาก็ฮู้จักเนาะพี่น้องเนาะว่าธรรมชาติของสร้างเป็นแนวใดโตก็ใหญ่ตาก็น้อยอยู่แล้วลากก็บ่เว้าหยังออกมาแล้วบัดนี้โอ้พัลซาก็เลยว่าเออๆมันก็ตาน้อยคือเจ้าเว้าอีหลีแล้วเนาะเสียงเมียงเนาะเพิ่นว่าอันแล้วพระเจ้าค่ะเพิ่นว่าเสียงเมียงก็ได้ว่าพัลซาเก็บความคิดอยากหายไว้ในใจคนอื่นยองเมดเหลือแต่เสียงเมียงเท่านั้นติเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาเมดลงแล้วนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทขนาด30มิลลิกรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทใส่ต่างกันเร็วๆติชนิดครีมเอาไว้ทาถูนวดมงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้บ่ว่าสิเจ็บจากการเอ็ดเวเอ็ดงานอยู่บ่อยู่มันก็เจ็บเอ็นพิกแม่นี่หัวตกหมอนแม่นี่นะอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งใส่ทามงแขนคลุยขาคลุยแขนหักขาค้อนตอตอแตนตอดแม่งอตอดมื้อนี้นะครับเอาไปทาก็จะบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ทั้ง2ชนิดมีส่วนผสมจากน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำน้ำมันงาดำนี่ซอยบำรุงผิวและก็ช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆส่วนน้ำมันระกำก็บรรเทาอาการปวดเฉพาะที่และน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรและก็ยาหม่องทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยเฮาก็เอามาร่วมกันเอาซองตัวนี้มารวมกับว่านสมุนไพรพระพรึงหรือใบว่านซนหรือใบว่านซนก็กลายเป็นครีมนวดสมุนไพรพระพรึงหรือว่าอีกแบบนึงภาษาบ้านเฮาก็คือน้ำมันนวดสมุนไพรว่านซนนั่นเองครับสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ0898633349 0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือฝากสมาชิกสหกรณ์ไปซื้อก็ได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาพบกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามินรักแฟนเพลงท่านที่เคารพมาพร้อมกับแดดที่แผดจ้าคาดว่าหลังจากแดดจ้าแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะก้าวเข้าไปสู่หน้าหนาวมือสองมือฝนบ่มีแต่ว่าฟ้าห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มมือก่อนสองมือก่อนเนาะเราคือสิโบกมือลาไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อแล้วว่าเนาะก็มาอีกกับพี่เลือกเราได้เนาะแต่สิมาอีกคืนนึงกับสวงพฤศจิกาพุ่นแล้วผมว่าเพราะว่าปีกายนี่ในสวงติดเทียนเนาะฝนตกยังไงเลยเนี่ยฝนตกเนาะปีนี้เราสิมาอีกโยบาบุนี่รอลุ้นกันเนาะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพี่น้องที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10กับหมู่ที่5ตำบลโพธิพิสารตำบลกุสุมารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านขอเชิญเด้อสนใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเอาสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็ควงแขนกันไปเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนของเราเด้ออายุ20ปีขึ้นไปเปิด2บัญชีบัญชีหุ้นเพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากเล่มละ100บาทเป็น200บาทและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก50บาทเป็น250บาทเด้ออันนี้ก็อย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกของเราเปิดทำการบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆรวมไปถึงมื้อติดเทียนนี่ก็หยุดได้เวลาบริการสมาชิก8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีพักเที่ยงวันด้วย

0: อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกระพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปซสมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอบคุณพี่น้องหลายมงหลายบอนเด้อสนใจมาให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยอยากลองบ้างเด้ครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งนั่นก็มาเอาไปลองเด้ออีเมเดอร์สำหรับครีมนวดสมุนไพรพับพึ่งขวดละ50บาทตอนนี้เราไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าแต่ว่าเรามีจำหน่ายตามตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องที่สนใจสิเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านก็มาสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อช่วงแรกในการผลิตก็บ่ได้มีเงินไขอย่างหลายแต่ว่าในอนาคตก็สิวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆทั่วไปแต่ว่าช่วงนี้ก็มอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านไปจำหน่ายไปติดต่อร้านค้าของตนเองเพื่อไปวางจำหน่ายในราคาส่งสอบถามรายละเอียดกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada อันนั้นก็สิแพงกว่าจังหน่อยนึงได้แต่ว่าเขาขายเป็นเซตเนาะเซตละ3ขวด5ขวดแบบนี้นะราคาก็ต่างกันเด้อที่ Lazada ขอบคุณพี่น้องทางบ้านโคกกลางเด้อพี่น้องทางโคกกลางนี่ก็มาใช้บริการกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปส่งเพลงให้พี่น้องทางโคกกลางฟังเด้อโคกกลางอำเภอกุสุมารเฮาก็ฟังได้ดีเด้เนาะพี่น้องทางตำบลงิ้วดอนทางในเมืองทางทาดนาเวงนะครับก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปเป็นอะไรเนาะมดแล้วบ่เนาะและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องทางหน้าพวกของเฮาโอ้มือวานเมื่อก่อนมือวานนี่เนาะพี่สีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราก็มาเอาเพิ่มได้เถือก่อนก็เอาแบบลูกกลิ้งเนาะเราบอกว่าแม่เราถือขิงว่าซั่นถ้าอยู่ในโพน้อยเนาะถือขิงพี่น้องทั้งนั้นโพน้อยนี่มี2คนที่มาซื้อประจําแล้วเนาะคุณยายคนนึงหลานสาวมาซื้ออีแม่เอาไปท่าแล้ววะมันหมดเร็วเลยโยมันปวดมือเลยก็เอาเนาะพี่สีขอบคุณหลายๆด้วยพี่สีเด้อเอาไป4ขวดเลยเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องทางหน้าโพนี่ก็มีคุณแถมพรสมาชิกของเฮาเนาะไอ้แต๊ดเป็นได้หมดไอ้แต๊ดน่ะหมดแล้วบ่เอ้ยประมวลเด้ประมวลเนืองทองพี่น้องทั้งหน้าล้อมเด้อฝากเพลงเฮือมื้อนี้เอาครีมนวดสมุนไพรพรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยไปใช้แล้วไข้อยู่ละว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ทางด้านเมียผู้ซอยพิทักษ์ศรีพลภาเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากมาเมื่อก่อนบอกกูเจ็บเข่าล้มเราว่ะเอาหลานอยู่เฮือนก็ล้มเจ็บอย่างใหญ่ใส่ทั้งโยแบบลูกกิ้งใส่ทั้งครีมนวดแล้วห่ำเข้าไปใส่เป็นได้แล้ววะไข่เติบหนึ่งไข่เติบหนึ่งอันนี้เราบอกให้ฟังได้ เรามาสหกรณ์เราบอกให้ฟังเนาะเนี่ยอายประเสริฐเนี่ยอายประเสริฐนี่อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลกุสุมารของเฮานี่เรามาเอาไปมื้อวานนี้1ขวดไปทดลองเบิ่งดูว่าซั่นแขนจุดบวมแล้วล่ะแขนเรามันคลุยหรือมันหยังเนาะสงสัยแขนเอ็ดเวนักคือผมนี่ล่ะมันเจ็บผมว่ามื้อนี้เราเศร้าปวดละล่ะแม่นบ่แนะนำเพลงของต่ายอรทัยเพลงยังก็ได้เด้อมักแห้งขนาดต่ายอรทัยว่าซั่นเนาะเงยอายประเสริฐอดีตช่างแอร์จากระยองผู้ใดบ่ธรรมดาได้อยู่บริษัทใหญ่บริษัทดังมาอยู่บ้านแล้วคู่มือนี่ว่าซั่นเด้อยายประเสริฐหมู่ที่1ตำบลกุสุมารเนาะแต่สิฝากเพลงต่ายอรทัยเฮ้อเด้อขอพระคุณที่ไปอุดหนุนแล้วเมื่อวานนี่ไปหลายได้ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้บ่คือท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายเลยพี่น้องมาใช้บริการเนี่ยเราสิถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งในไลน์ อันนี้ก็ได้ขอพระคุณพี่น้องเด้ออันนี้ยังอีกหลายมงหลายบอดนี่ไม่ได้เอ่ยหาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับฟังเพลงสักก่อนครับลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มวนอยู่บนอ้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเดอร์อยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเดอร์อยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์ก็หยุดได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.จนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานก็สีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นยูบอิเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อิเมะคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออิเมะเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: Napoo Radio FM 88.25 MHz www.napooradio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกล่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตฟิตสนรับงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทาง FM 88.25 MHz วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเรานะครับและวิสัยทัศน์ฝังทุกวัยสุขใจทุกวันวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทขนาด30มิลลิกรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงทั้งชนิดครีมและชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเกล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นมงนี้ในกระตุนกระตูครับเอาไปนวดเอาไปทาเอาไปถูเบาๆเสาเจ็บไว้พี่น้องที่มีตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดตอดหรือแมลงป่องเล็กหรือแมงงอดบานเห่าหองกันนะครับเอาแบบลูกกิ้งไปทาบางๆนวดเบาๆกระสีเสาเจ็บไว้โดยเฉพาะแมงงอดตอดหรือว่าหัวโน่ไปเนี่ยไปทาเด้อพี่น้องที่ตุ่มคันเวลามดกัดแล้วมืออื่นเสานี่สิบ่มีหอยมดกัดได้ทาสักพักแรกๆกะสิคันอยู่จังหน่อยหลังแกได้ก็ลืมไปเลยว่ามันคันทาครั้งเดียวทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบพี่น้องที่แขนหักขาคลุยเจ็บแห้งแท้ๆเวลากระดุกกระดิกเวลาเคลื่อนไหวร่างกายไปทาเพื่อบรรเทาอาการปวดได้แต่ไม่ใช่ว่าให้หายนะครับไม่ใช่ยารักษาต้องไปหาหมออันนั้นถ้ารักษาเด้อแต่ถ้าบรรเทาอาการปวดต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงและก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งสนใจสอบถามสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349เดี๋ยวอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จังหน่อยนึงได้อีเมลเด้อนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125มีหลายท่านก็สอบถามว่าบ่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์นี่ไปฝากเงินกับสหกรณ์ใดอยู่บ่ใดครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพใดเด้อแต่ว่ารายละเอียดกันฝากเป็นแนวใดสอบถามกับสหกรณ์ของเราประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดชุดที่13โดยนายสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการดำเนินการก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังเปิดรับเงินฝากจากบุคคลทั่วไปและสมาชิกเริ่มต้นฝากที่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทครั้งละ 100,000 บาทไม่น้อยกว่า 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาททีละแสนทีละแสนอันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากปีแรกก็จะได้3บาท3บาทก็ปีละ 3,000 บาทครับนอกจากนั้นปีที่2ก็จะได้3บาท25สตังค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตังค์ต่อไปยาวกันเลยฝากกี่ปีปีกี่ปีก็ได้ปีละ 3,500 3,500 ถ้าไม่ถอนถ้าถอนก็จะลดอัตราดอกเบี้ยลงถ้าต่ำกว่า 100,000 บาทเมื่อไหร่ก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องทอนกระทอนได้ได้1บาทนี้เท่ากับสมาชิกที่ฝากทั่วไปคนละ100เนี่ยครับตั้งแต่100บาทก็จะได้เงินฝากร้อยละ1บาทอันนี้ก็เชิญสอบถามสหกรณ์ของเราได้เวลาทำการของสหกรณ์ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาบริการสมาชิก 8:30 น. ถึง 15:00 น.

ว่าไปเที่ยงวันเจ้าหน้าที่ของเฮาก็สิฮุ่นอยากมาบริการพอเมื่อเวลาเที่ยงเขาสิกินข้าวกับบ่ได้แล้ววันนี้ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะสมาชิกที่มาช่วงบ่ายโมงเขาก็สิว่าโอ้เอาเวลาทำงานไปกินข้าวเนาะนะ มันเป็นนั้นได้อีเมลท่านที่มาบ่ายโมงก็จะไม่ทราบว่าเที่ยงวันยังมีทำงานอยู่เพราะเจ้าหน้าที่ของเรามีน้อยอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนสิเข้าสู่รายการพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ก็สามารถฟังได้หลายพื้นที่แล้วส่วนพี่น้องที่ติดตามทางออนไลน์ของเราครับที่ napooradio.com emytunnerradio twittv radio garden อันนี้ตลอด24ชั่วโมงส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง Facebook YouTube ตอนนี้ก็ออกทุกช่องทางแล้วนะครับโดยเฉพาะ Facebook ของวิทยุนาโพเรดิโอเพจของนาโพเรดิโอและก็ YouTube ของวิทยุทุกช่องทางออกอากาศพร้อมกันในช่วงของข่าวคนคนปูไทยนี้และก็ไปทำการออกอากาศอีกครั้งในช่วง 11:00 น.พี่น้องครับมื้อนี้พบกันตรงกับวันพุธที่7ตุลาคมคริสตศักราช2026พุทธศักราช2569 1ปีมี365วันนับตั้งแต่วันที่1มกราคมจนฮอดมื้อนี้280วันแล้วได้อีเมลเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพ280วันแล้วยังคงเหลืออีก85วันจะถึงวันสิ้นปีใน280วันขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเบิ่งแย่งชีวิตของเฮามาโดยตลอดแต่ว่าอีก85มื้อนี้สิเฮ็ดแนวใดล่ะเป็นมื้อของเฮาหรือบ่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระสำหรับพี่น้องทางพุทธก็ฝากเรื่องราวไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราก็ฝาก85วันนี้ไว้ในพระเมตตาของพระกันแล้วกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพขอบคุณข่าวมื้อนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจดาเนียนขวัญถิ่นวันเพจของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนปูไทยสั่งซื้อทางหมายเลขโทรศัพท์เก็บปลายทางที่089-863-3349 089-863-3349และกับพี่น้องสามารถสั่งซื้อทาง Lazada ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องครับวันนี้7ตุลาคมมีเผลอเกิดขึ้นในอดีตบ้างนำมาฟังอีโฟอีเมคุณลุงคุณป้าให้ได้ติดตามรับฟังวันนี้7ตุลาคมเป็นวันเกิดของนีบรอนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กซึ่งเกิดที่กรุงโคเปนเฮเกนจบการศึกษาด้านฟิสิกส์ก็เริ่มทดลองค้นคว้าในปี2465ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากผลงานทฤษฎีอะตอมแนวใหม่ต่อมาก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อปรึกษากับไอน์สไตน์และทำการทดลองเกี่ยวกับอะตอมซึ่งต่อมาทฤษฎีของเขาถูกนำไปใช้ในการสร้างระเบิดปรมาณูทั้งที่เขาพยายามจะคัดค้านแต่ในที่สุดระเบิดปรมาณูก็ถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิครั้งนั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200,000 คนและเสียชีวิตภายหลังด้วยโรคมะเร็งอีก 200,000 คนจากนั้นเขาก็เริ่มกลับไปที่เดนมาร์กเพื่อรณรงค์หยุดการใช้ระเบิดปรมาณูเพื่อการทำลายล้างทุกวิถีทางส่งผลให้ปี2490เขาได้รับรางวัลปรมาณูเพื่อสันติภาพเป็นคนแรกนั่นเอง7ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2544เป็นวันเริ่มต้นของสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชแห่งสหรัฐอเมริกาได้สั่งให้เครื่องบินรบเขาไปทิ้งระเบิดถล่มประเทศอัฟกานิสถานโดยพุ่งเป้าไปที่โอซามาบิลาดินนะครับหรือบิลาเดนหัวหน้ากลุ่มอันไกด้าครั้งนั้นซึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลตาลิบันของอัฟกานิสถานเนื่องจากบุชเชื่อว่าบิลาเดนนั้นคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์9/11สงครามนี้คาดมีผู้เสียชีวิต 12,300 คนเป็นประชาชนบริสุทธิ์3,500 คนผู้บาดเจ็บกว่า 3,500 คนเช่นเดียวกันวันนี้7ตุลาคมเป็นวันเกิดของวลาดิมีร์ปูตินประธานา

ธิบดีโซเวียตซึ่งก็เกิดที่เมืองเลนินกราดหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั่นเองนะครับและก็สืบทอดตำแหน่งประธานในอธิบดีบอริสเยลซินเมื่อ31ธันวาคม2542แล้วก็ได้รับการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ14มีนาคมปี2547วันนี้เมื่อปี2502ที่ประเทศไทยของเราคณะมนตรีก็มีมติคณะรัฐมนตรีก็มีมติจัดสรรที่ดินของรัฐในป่า14แห่งเพื่อจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทยก่อนจะมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อ18กันยายนปี2505ได้รับสมญาว่าเป็นมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียนและในปี2548ยูเนสโกก็ประกาศให้กลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและก็เป็นแห่งที่2ของไทยต่อจากป่าห้วยขาแข้งนั่นเองครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราจากดาเนียลบล็อกก็พาดหัวว่าแผนการและการเลือกสรรของพระเจ้าคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มยอแซฟสมคิดกับมาริอายวนใจได้ร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยความเชื่อศรัทธามีบุตรธิดา2คนและตั้งใจเลี้ยงบุตรทั้งสองอย่างดีให้มีความเชื่อแบบคริสเตียนเช่นเดียวกับตนและเมื่อบุตรชายโตขึ้นก็ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าบ้านเนนแม่พระฟาติมาท่าแร่โดยมีคุณพ่อยอแซฟกมลเสมอพิทักษ์เป็นผู้รับรองบุตรชายคนนี้คือสังฆนุกรยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดซึ่งก็จะได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2026นี้โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีโอกาสฉลองบ้านเนนแม่พระฟาติมาท่าแร่พระเจ้าทรงเรียกแม่ของเขาจากบ้านหัวไก่ให้มาเป็นคริสเตียนและทรงเลือกบุตรชายคนโตให้เป็นสงฆ์เป็นข้ารับใช้ของพระเจ้าและพระศาสนจักรนี่คือแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าโดยแท้นะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมชื่นชมยินดีและฉลองบ้านเนนฟาติมาพร้อมบวชสังฆนุกรสิทธิศักดิ์บุญเชิดเป็นพระสงฆ์ในวันที่10ตุลาคมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่ด้วยกันนะครับส่วนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้7ตุลาคมก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของเราร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีความเร็วของลมยังคงอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเมื่อวานนี้ส่วนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง12ตุลาคม7ถึง8ตุลาคมครับจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงคงเหลืออยู่ที่ร้อยละ10แต่ไม่เกินร้อยละ30ของพื้นที่ความเร็วของลมก็ยังคงเช่นเดิมส่วน9ถึง10ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วน 11-12 ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20แต่ไม่เกินร้อยละ40ของพื้นที่นั่นก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเมื่อวานนี้แต่ทางด้านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็พาดหัวของกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่11ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระหว่าง 9-13 ตุลาคมขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด17นาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับ6ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับโดยฉบับที่11ระบุว่าช่วง 6-7 บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักเป็นบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆโดยวันที่7ตุลาคมจะมีผลกระทบด้านตะวันตกของภาคเหนือและก็ภาคกลางด้วยรวมไปถึงภาคใต้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยส่วน 9-13 ตุลาคมในช่วงนี้
ภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับโดยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ภาคกลางก็ยังคงเจินนองไปด้วยน้ำหลายพื้นที่ในขณะที่ภาคอีสานของเราลดลงแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกครับนะฮะฝนตกแล้วก็ผลกระทบตั้งแต่วันที่4ที่5ที่6เป็นต้นมาวันที่4นี่นะครับหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเกิดอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงโดยเฉพาะในตัวเมืองบึงกาฬบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายโรงเรียนบ้านหนองหมูหมู่ที่5บ้านหนองหมูตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองบึงกาฬฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบริเวณบ้านหนองหมูเนี่ยอาคารไม้หลังเก่าได้รับความเสียหายลมพัดเอาหลังคาที่มุงด้วยอลูมิเนียมพัดลอยไปทั้งแผ่นเลยตกใส่อาคารการเรียนอีกหลังหนึ่งครับโชคดีในช่วงเกิดเหตุเป็นกลางคืนไม่มีครูไม่มีนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์จึงไม่ได้รับบาดเจ็บครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายพื้นที่อันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับเมื่อวานนี้ส่วน27จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่ผมนำเรียนว่ายังคงน้ำเจินนองอยู่นั้นทางปภ.หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็ยังบอกว่าใน27จังหวัดเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยนี่มีหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมจะนำเรียนนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง27จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาตากนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนี่ก็ทางปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วซึ่งจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดดังกล่าวก็ได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยรวมแล้วนี่เป็น126อำเภอ999ตำบล 7,379 หมู่บ้าน 1,149,285 ครัวเรือน 3,143,962 คนส่วนการเฝ้าระวังนายนิวัฒน์อธิบดีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและก็เขตพื้นที่ประสบภัยก็บอกว่ากำลังเร่งระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายในพื้นที่ในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอุทกภัยน้ำท่วมและก็การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนข่าวค้นคนพุทไทยวิทยุนาโพเรดิโอกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องที่ประสบอุทกภัยทุกแห่งทั่วประเทศไทยและก็ต่างประเทศซึ่งมีญาติพี่น้องของเราอยู่ด้วยวันนี้ก็มีเรื่องของอุทกภัยที่ต่างประเทศมาฝากคุณลุงคุณป้าในช่วงท้ายหากมีเวลาคงเหลือนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโฟอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเด้อครีมนวดสมุนไพรพลับพรึงขวดละ50บาทแล้วก็ชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทใส่บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดจากแขนปวดขาปวดกล้ามเนื้อเจ็บหลังเจ็บแอวเอ็นพิกปวดบวมจากการเอ็ดเวเอ็ดงานหนังหึงนอนหึงหรือปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอย่างผมนี่นะครับหนังมือละ6 7ชั่วโมงขาโตนี่เจ็บมหาเจ็บหลังนี่กงโก้กงโก้อยู่ตลอดเวลาแถมบางมือนี่ขึ้นแทงหนำปีนขึ้นปีนลงมันเคสแขนเคสขาบางเทือฟันฟื้นหาฟื้นตัดฟื้นน้ำได้ผมก็ได้เอาต้นมักม่วงต้นไม้ที่มันสูงแน่กะลิดห่านลงมาบางเอิญบางแขนมันเคล็ดนี่นะมันบวมนะครับเอามาทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บได้หลายหนึ่งเติบหนึ่งนะครับเพราะว่าผลิตจากใบวานสนหรือต้นพลับพลึงยังมีชื่อว่าน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงที่จริงแล้วก็เป็นน้ำมันนวดวานสนเฮานี่แหละครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวานสนที่เฮาไปตัดเอาใบไปล่นไฟแล้วก็เอามาประคบบริเวณที่มันปวดบวมมันเคล็ดขัดยอกฟกช้ำมงนั้นล่ะแต่ตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องไปล่นไฟอีกแล้วสำหรับใบวานสนนั่นนุ่มน้อยคุณผู้ไทยสกัดมาเป็นครีมนวดสมุนไพรแล้วคุณลุงคุณป้ามีส่วนผสมของน้ำมันกระดำซึ่งบำรุงทั้งกระดูกช่วยป้องกันเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและก็ที่สำคัญแล้วควบคุมอุณหภูมิในการผสมเข้ากับน้ำมันงาดำให้สารเซซามีนและสารเซซาโมลินได้มีการเกิดปฏิกิริยาหลังจากพี่น้องเอาไปใช้ก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาผู้มีอายุเอาไปทากลิ่นที่ผิวหนังที่เป็นสาบกลิ่นสาบของผิวหนังผู้มีอายุซึ่งเซลล์มันตายแล้วนั้นมันก็จะหลุดออกไปมันจะหลุดออกไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นผู้มีอายุหรือผู้สูงอายุกลิ่นสาบของเซลล์ผิวหนังในแขนในขาของเฮามันก็จะหลุดไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวและที่สำคัญแล้วก็ผิวจะไม่แตกด้วยเพราะเราบำรุงผิวด้วยน้ำมันงาดำอันนี้ก็เป็นการผสมนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี่ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นครีมทาแก้ปวดยาหม่องน้ำมันนวดทุกชนิดในประเทศไทยที่ผลิตขึ้นมีส่วนผสมของน้ำมันระกำด้วยเพราะเป็นมีสรรพคุณระงับปวดชนิดเฉพาะที่ที่ไม่รุนแรงนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาร่วมกัน3อย่างรวมกันนะครับก็จะทำให้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งถึงบ้านทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349พี่น้องบางท่านก็โทรศัพท์มาว่าเว้าเร็วแท้ๆอันหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็ต้องท้าฟังทุกต้นชั่วโมงทางวิทยุมีสั่งเตแหนองแสงได้ว่าสันในทางหน้าโพเรดิโอก็ฟังทุกต้นชั่วโมงบางท่านก็แกะออกมาจากเพลงนำขอบพระคุณพี่น้องเด้อที่ใช้แล้วบอกต่อและที่สำคัญพี่น้องในชุมชนของเราและหลายท่านซื้อแล้วซื้อซ้ำอีกหลายครั้งเอาไปฝากอายฝากหนองนำในเดือนตุลาคมนี้ผมผลิตชิ้นจิ๋วขึ้นมาขนาด14กรัมนะครับเพื่อที่จะแจกแล้วก็จำหน่ายในราคาพิเศษสำหรับพี่น้องที่ต้องการทำเป็นของชำร่วยในการสวดภาวนาในแต่ละหลังคาเรือนในแต่ละบ้านโดยเฉพาะทางวิทยุนาโพเรดิโอของเฮาเนี่ยผลิตขึ้นมาแจกวันที่22ตุลาคมจองมือสวดอยู่บ้านไว้แล้วอยู่เฮือนไว้แล้วนะครับไปที่ข่าวจังหวัดสกลนครผู้ว่ารณิดาเดินหน้าบ้านตุ้มโฮมปันสุขส่งมอบบ้านผู้ยากไร้หลังที่8และหลังที่9ที่อำเภอบางโคนถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติในรัชกาลที่10ครับจังหวัดสกลนครสานต่อความห่วงใยสู่ประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการสงเคราะห์สร้างบ้านผู้ยากไร้ประจำปีงบประมาณ2569หรือที่เรียกกันว่าบ้านตุ้มโฮมปันสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยเมื่อ
วันที่5ตุลาคมในช่วง 13:30 นาทีนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมพิธีมอบบ้านหลังที่8ให้กับนายดีเด่นเผ่าศรีหาณบ้านเลขที่34หมู่ที่12ตำบลแร่อำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาฐานะยากจนและที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรมขาดความมั่นคงปลอดภัยการสร้างบ้านครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหลักจากเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับบ้านครอบครัวโรงแรมอิมพีเรียลสกลนครพร้อมผนึกกำลังความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอบางโคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จสะท้อนถึงการขับเคลื่อนนโยบายสร้างบ้านสร้างโอกาสสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครที่มุ่งเน้นบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อส่งมอบบ้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยกันส่วนบ้านหลังที่9ในวันที่5ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลา 15:00 นท่านผู้ว่าในฐานะนายกเหล่ากาชาดก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดภาคีเครือข่ายไปมอบบ้านพักอาศัยหลังที่9ให้แก่นายไพโรจน์สุวรรณชัยรบณบ้านเลขที่89หมู่ที่12บ้านต้นพึ่งใหม่พัฒนาตำบลต้นพึ่งอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งบ้านหลังดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครร่วมกับบ้านบารมีสิริจันโทอำเภอพังโคนผู้นำชุมชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณและกำลังแรงงานในการก่อสร้างจนสำเร็จนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับบ้านใหม่หลังที่8และหลังที่9ที่อำเภอพังโคนครับเช่นเดียวกันในเพจรณิดาเหลืองทิติศรีสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์รายงานการกวาดล้างยาเสพติดโดยผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่6ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลปฏิบัติการจับกุมได้10คดีผู้ต้องหา12รายของกลางยาบ้ารวม208เม็ดครับโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า23เม็ดสว่างแดนดิน1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า10เม็ดพันนานิคม1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า54เม็ดวานอนนิวาส1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า40เม็ดและก็อากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า35เม็ดอำเภอกุสุมานก็ยังคงติดชาร์จอยู่นะครับ1คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า30เม็ดอำเภอเจริญศิลป์2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า5เม็ดส่วนอำเภอโพนาแก้วก็ตามมาติดๆครับไม่น้อยหน้าเลยเรื่องของการค้ายาบ้าเนี่ยนะครับมี1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดเมื่อไหร่ทั้งโพนาแก้วและกุสุมานจะหมดไปจะร่วมกวาดล้างยาเสพติดพร้อมกับผู้ว่านะครับผลการปฏิบัติการจากตำรวจตระเวนชายแดนจากทหารก็บอกว่าจับกุมได้อีก29คดีผู้ต้องหาอีก29รายของกลางยาบ้า506เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นก็คือแฮชแท็กของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับไปที่ข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกนักศึกษายึดทรัพย์100ล้านอะไรจะปานนั้นครับเมื่อวานนี้6ตุลาคมตำรวจโดยพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสอทพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับหลายท่านสุทธิกำลังตรวจค้นคนเข้าเมือง1และก็สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีลงวันที่5ตุลาคมไปตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งในเขตสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากนักศึกษาชายวัย19ปี
บอกว่าถูกคนร้ายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ค่ายมือถือและก็ตำรวจหลอกว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจนหลงเชื่อโอนเงินแล้วก็ถอนเงินสดไปส่งมอบที่ลานจอดรถที่ห้างดังย่านศาลายานครปฐมรวมความเสียหาย 662,989 บาทเศษจากการสืบสวนพบเงินถูกนำไปซื้อทองคำและส่งต่อเป็นเงินสดเป็นทอดๆโดยมีชายชาวจีนนำไปส่งที่หน้าบ้านหรูย่านสะพานสูงเจ้าหน้าที่จึงนำหมายค้นศาลอาญามีนบุรีเข้าตรวจค้นบ้านพักดังกล่าวพบคนในบ้าน11รายก่อนจับกุมผู้ต้องหา3รายคือชาวต่างชาติเป็นชาวจีนและก็มีแม่บ้านชาวเมียนมาอีก2คนทำหน้าที่รับส่งมอบเงินสดพร้อมยึดทรัพย์สินของกลางกว่า40รายการไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาแบรนด์เนมหรูเงินสดและก็สมุดบัญชีรวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาททั้งนี้จากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียหายนี่เป็นนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการนี้6รายสร้างความเสียหายรวมแล้วกว่า200ล้านบาทโดยทางตำรวจก็เร่งปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงกลุ่มนักศึกษาดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมสืบสวนสอบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและทรัพย์สินเพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้รับผลประโยชน์และบุคคลในเครือข่ายที่เหลือเพื่อนำมาดำเนินคดีครับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีนั่นเองอันนี้ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจสำหรับนักเรียนนักศึกษาโดนหลอกได้ง่ายโดนหลอกเดิมๆซ้ำๆก็ยังมีให้ได้ฟังได้มีให้ติดตามทุกวันนะครับหวังว่าคงไม่ใช่ลูกหลานของเรานะครับ3โจรบุกปล้นบ้านหรูหนองปลือกวาดเงินและนาฬิกาเรือนแพงเกือบ30ล้านไปเหตุเกิดเมื่อวานนี้6ตุลาคม 15:30 นซึ่งทางตำรวจในพื้นที่ได้ลงติดตามความคืบหน้าคดีคนร้าย3คนบุกปล้นทรัพย์ชาวต่างชาติภายในบ้านพักในหมู่บ้านหรูตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีก่อนกวาดเงินสดไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรูและบังคับโอนทรัพย์สินเงินดิจิทัลความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทครับสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ 3:30 ของวันเดียวกันของวันนี้โดยคนร้าย3คนใช้บันไดปีนเข้าไปในบ้านพักก่อนมุ่งหน้าเข้าไปยังห้องนอนของผู้เสียหายจากนั้นก็ถีบประตูเข้าไปพร้อมใช้อาวุธปืนข่มขู่บังคับให้ส่งมอบทรัพย์สินแล้วก็เปิดตู้เซฟครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดประมาณ 150,000 บาทแล้วก็นาฬิกาโรเล็กซ์อีก3เรือนนอกจากนี้ก็ยังบังคับผู้เสียหายให้โอนทรัพย์สินดิจิตอลหรือคริปโตคอนเรซี่จากกระเป๋าเงินดิจิตอลไปยังกระเป๋าปลายทางก่อนมีการจำหน่ายออกไปคิดเป็นมูลค่าประมาณ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือราวๆ27ล้านบาทมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นก็เกือบ30ล้านบาทภายหลังเกิดเหตุผู้เสียหายสามารถหลบหนีออกจากบ้านพักก่อนเดินทางเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองปลือเพื่อให้ติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีด้านตำรวจทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา3คนโดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติจีนอย่างไรก็ตามตำรวจก็ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดตัวบุคคลและสัญชาติรวมไปถึงรอการยืนยันจากผู้เสียหายและรวบรวมหลักฐานพยานเพิ่มเติมครับอันนี้ก็นำฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจอีกครั้งอยู่บ้านดีๆมีทรัพย์สินอยู่ในบ้านเยอะก็อาจจะเสี่ยงได้อาจจะเสี่ยงได้ครับบุรีรัมย์งงทั้งวัดครับรถกระบะจอดดับเครื่องอยู่ดีๆจู่ๆเครื่องสตาร์ทเองพุ่งขึ้นบันได7ขั้นชนกุฏิพระด้วยครับวันนี้6ตุลาคมจากกรณีโลกโซเชียลในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสนใจกับเหตุการณ์สุดแปลกหลังรถกระบะคันหนึ่งจอดดับเครื่องแล้วก็ดึงเบรกมือไว้จู่ๆก็จะก็สตาร์ทเครื่องขึ้นมาเองครับหลังจากนั้นมันก็พุ่งออกจากจุดจอดนี่ปีนบันไดหน้าโบสถ์สูงประมาณ7ขั้นก่อนจะพุ่งชนประตูกระจกกุฏิพระแตกกระจัดกระจายเลยแล้วก็เข้าไปภายในกุฏิด้วยเคราะห์ดีคุณผู้ฟังครับพระสงฆ์กำลังจำวัดเห็นเหตุการณ์แล้วก็หลบได้ทันจึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสำโรงราชสามัคคีตำบลพะไทรินอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่5ตุลาคมเวลาประมาณเที่ยงวัน12นาฬิกาซึ่งขณะนั้นพระกำลังจัดงานนะครับในงานก็มีงานโครงการธรรมสัญจรด้วย
และก็มีพระสงฆ์ญาติโยมเข้าร่วมงานกว่า500คนภายในโดมอเนกประสงค์ของวัดขณะเกิดเหตุรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์สีเทาทะเบียนบร5554บุรีรัมย์ของชาวบ้านที่ไปร่วมงานเนี่ยจอดอยู่บริเวณดังกล่าวโดยเจ้าของรถยืนยันว่าได้ดับเครื่องและก็ดึงเบรกมือไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าได้เข้าเกียร์ค้างไว้หรือไม่ก่อนลงจากรถแล้วก็เดินเข้าไปร่วมในงานภายในโดมอเนกประสงค์จากนั้นไม่นานรถกระบะคันดังกล่าวกลับเคลื่อนตัวออกจากจุดจอดหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นบันไดบริเวณหน้าโบสถ์ซึ่งมี2ระดับรวมประมาณ7ขั้นจากนั้นก็พุ่งตรงไปชนประตูกระจกกุฏิพระจนแตกและจะกระจายอย่างที่ผมนำเรียนและก็รถยังคงพุ่งเข้าไปภายในนะครับก่อนจะไปหยุดชนกำแพงด้านในขณะนั้นภายในกุฏิก็มีพระสงฆ์กำลังจำวัดซึ่งก็ต่างก็เห็นเหตุการณ์ในการที่รถพุ่งเข้าไปและพระก็รีบหลบหนีกันออกจากแนวรถทันทีทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีเพียงประตูกระจกและก็ทรัพย์สินบางส่วนภายในกุฏินั้นได้รับความเสียหายล่าสุดคุณผู้ฟังครับความแปลกของเหตุการณ์ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหลังมีการเผยภาพจากกล้องวงจรปิดภายในวัดโดยภาพแสดงให้เห็นรถกระบะจอดอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุขณะนั้นไม่มีคนอยู่ภายในรถก่อนที่รถจะสตาร์ทเครื่องเองและเคลื่อนตัวออกจากจุดจอดจากนั้นก็พุ่งตรงไปยังบริเวณกุฏิพระระยะห่างประมาณ20เมตรไม่ธรรมดาก่อนจะปีนบันไดและชนกระจกแตกอย่างที่ผมนำเรียนครับภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าวก็สร้างความสงสัยให้กับพระและชาวบ้านเป็นอย่างมากเนื่องจากในช่วงที่รถเริ่มเคลื่อนตัวไม่ปรากฏให้เห็นว่ามีคนขึ้นไปขับรถทำให้เกิดคำถามว่าอ้าวแล้วรถสตาร์ทและเคลื่อนตัวไปได้อย่างไรบางคนก็ตั้งข้อสงสัยหลายอย่างครับตอนนี้ชาวบ้านก็อยากจะรู้เหมือนกันหากมีผู้รู้ช่วยแก้ข้อข้องใจกับชาวบ้านก็ให้แจ้งความกระจ่างให้กับชาวบ้านด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปที่ข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจจะมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสก็ประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนทางยูเนสโกก็คาดการว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกก็ออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกราว50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนในขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาความมีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้เป็นการครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูทั่วโลกว่าถึงเรื่องของอุทกภัยไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยของเรานะครับที่ประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกก็เผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดาก้าและก็หลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย
รวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มในวันที่31ตุลาคมนี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอันอามินูโลของเซเนกัลก็เตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจจะต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลงขณะที่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของเซเนกัลก็ระบุว่าเมืองรูฟิสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงดากาและเมืองราเนรูทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีปริมาณฝนสูงถึง142มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงข่าวดีสำหรับญี่ปุ่นครับกรุงโตเกียวกลับมามีแดดออกอีกครั้งแหมเหมือนบ้านเราเลยนะครับแดดแล้วหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันโดยสำนักข่าว AP เช่นกันรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวของญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่27สิงหาคมถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมากรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับน้ำปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลต่อสภาพ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633344

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่กับ

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
2: เที่ยงวันทันข่าว
3: ทันข่าว
2: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่ดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุชุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละฮอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมาหนังพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือกะเว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนใดตั้งหมื่นหนึ่งอันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633333

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใส่นอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100-200พอครบ 3,500 กะกู้คืนใดตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกครั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหบริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะ

ตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ200พอครบ 3,500 กับกู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้ก็12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งกันเลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพอลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนสกลทวาปีรายการที่มุ่งเน้นส่งเสริมอาชีพและการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนสกลทวาปีดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปิดฟีดปิดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจและถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนภูไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีเอาอยู่บ่ร้อยปีอีเมเอ้ยบางคนก็มีพ่อใจได้เอาจักสองร้อยปีในเส้งว่าสันเอาจนถือแม็กกระเท้าท่องรถเส้งว่าสันเนาะโอ้ยเวลามันผ่านไปไวเนาะเมื่อแต่ละมือแต่ละเงินนี่ปั๊บปั๊บปั๊บแป๊บเดียว10ปีเข้าไปแล้วว่าสันโอ้ยแป๊บเดียวหนึ่ง5ปีเข้าไปแล้วเวลาคือไปไวแท้ดึงไว้บ่ได้บ่ฮึอีเมอายุเฮานี่ฮึดึงหาวไว้แล้วนะเนาะกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคุณฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณพแรวทุกโมงทุกบอนโอวาสิซื้อไม่ใหญ่ยังก็ย่าพ่อใหญ่เพื่อเลือกก็ตามอีนางเพื่อเลือกก็ย่าบางอ้ายเพื่อเลือกก็สร้างติ้งต่างว่าชื่อแพรวกันทุกท่านนะครับมาสันกราบพละไปเมื่อทุกโมงทุกบอนนั่นแหละเนาะในเวลาแห่งความสุขในเวลาแห่งความมนซืนในเวลาแห่งความสบายเจือครับกลับคลื่นมาติดตามรับฟังข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ออกอากาศสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายความสุขด้วยเสียงเพลงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทุกช่องทางของการติดตามและทางออนไลน์ก็เราเพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครก็จะพบกับช่องทางออนไลน์ของเราแล้วนะครับอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์และขอบคุณไปทางคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังเตแหนหนองแสงที่ให้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้มาทำหน้าที่มงนี้และขอบคุณคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักขพลมาศกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อสอบถามที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวได้นะครับเหรียญของคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังหรือติดต่อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็ได้โอ้ยจัดรายการก็มีมวนเพราะยังไปจัดเองเด้มาได้อีเมลติดต่อมาเลยได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยพร้อมสิลงจากมงนี้ให้อายขึ้นสะก่อนให้พี่น้องขึ้นสะก่อนได้หรือจะสนับสนุนช่วงเวลาของไก่วุฒิไกรอาจารย์มณะทองอันตังหรือต้อยสมจิตมังกายก็ได้คือกันได้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ขอบคุณหน่วยงานห้างร้านร้านค้าต่างๆจอบสิเขาอยู่ในเดือนหน้าติดต่อสอบถามมาแล้วราคาเป็นเท่าใดถูกใจยูโบวาสนะโอ้ยขนาดอันทางนางเฮือนก็ยังแสดงความถูกใจด้วยฮะเม็ดแล้วเม็ดแล้วเพิ่นว่าผู้ใดกายว่าได้ได้อันสมุนพวมาปานสมุนละเด็ดลันใดเอาโน่นเนาะขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่ติดตามทั้ง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอเอฟวิทยุของเราตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนบูไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพึงตราหนุ่มน้อยคนบูไทยโทรสั่งส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางที่หมายเลข0898633349 0898633349
0863-3349ก็ผมขอบคุณอีลุงอีปาคุณนาคุณอาอีโปอีเมทุกมงทุกบอนเด้อสนับสนุนนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยแต่ละมือดีใจนะครับบางวันก็ไปซื้อหลายบางมือก็ไปซื้อหลาย เออมื้อนี้ได้จะขวดแล้วเนาะขายเนาะเออทั้งสทอตอยได้เป็นอันใดเออสทอตอยก็สั่งซื้อได้ที่ทางแต่แหงของเฮาเด้ออีเมเด้อ0813800359 0813800359อย่าไปญาติเอาคางเฮือนเด้อเออไปทดลองใส่แล้วก็ป้อยยำอันแกนฮักคาคลุยเจ็บเป็นเอ็นอุ่นผู้นั้นโตโตแตนโตบางคนเจ็บบวมในแขนในขาโอ้ยไปเอามาให้ค่อยเบิ่งดูหันมาทาเบิ่งดูมาลองเบิ่งดูบ่ซั่นเอาจะขึ้นลองหลายเทื่อแล้ว จนสิมัดขวดอะได้จะลองกับค่อยนี่บางคนมันจมมาแต่ว่า ลองแล้วลองอีกอยู่เนาะลองละติดใจได้แม่นบอกวันนี้ดาเอ้ยทางวนาสามัคคีใส่ไปหมด2ขวดแล้ววันนี้ดาก็ได้อันนี้มู่พวกผมได้นี่ฝากให้ครูน้ำฝนด้วยครูน้ำฝนมื้อนี้เอาไปโลนึงนะครับฝากให้พี่น้องวนาสามัคคีส่งละเด้อพี่น้องทางวนาสามัคคีผู้ที่กระซิบมาว่าครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตานุ่มน้อยคนผู้ไทยเจ้าหันค่อยเอาไปท่ามาขี้เหือนละเด้อดีแล้วมาขี้เหือนค่อยหันว่าซั่น ขอแสดงความดีใจด้วยก็ไปล่ะก็จะคลองมาแล้วเนาะ มามันบ่ฮู้จักความเด้อเนาะเออถ้าเฮาฮู้จักความกันโอ้ยพี่ลึกพี่ลึกแล้วพี่ลึกแล้วคุณละได้เนาะเอานะครับขอบคุณพี่น้องทางหน้าโพของเราก็หลายท่านมาซื้อรอบ2แล้วรอบ3ก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันและความภาคภูมิใจว่าท้ายเมื่อชอบถูกกับร่างกายของเฮาแล้วก็บอกต่อกันไปด้วยนะครับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

นะครับงานเพลงฝากตอนอีเมอีโปคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเพื่อได้ติดตามรับฟังกันผ่านทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองเพลงนะครับคือสิทธิ์แควอยู่ดอกเนาะเพลงเก่าๆน้องใส่เสื้อการสื่อเพลง โอ้ยคุณสันติดวงสว่างครับร้องเอาไว้หนุ่มน้อยคุณผู้ไทยเป็นคนเปิดไม่ใหญ่เป็นคนฟังเพราะใหญ่เป็นคนอันยิ้มเปิดยิ้มเป้ยถูกใจสมัยตะกี้เนาะย้อนไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วผู้ใดใส่เสื้อการนี่ป้อยบ่ธรรมดาเด้อวีเด็บผมอันนี้อันกระเป๋าลังซะกางเกงเด็บซะมันยังก็เข็มขัดใหญ่ๆซะโอ้ยทีขนาดรุ่นนั้นรู้สึกสิพรสักส่งแสงก็กำลังฮิตคือกันเนาะสาวจันกังโก้ผู้นั้นป้อหรือว่าทัดมาบ่แต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ม่วนที่สุดได้ของวัยรุ่นยุคนั้นเนาะอีเมเนาะย้อนกลับมาอีกครั้งด้วยเสียงเพลงที่มีความไพเราะเจ้าของเพลงก็ไปมงที่เฮาบ่เคยไปแล้วล่ะไปบ่ถึงเฮาหั่นบ่อยากไปน้ํานี่แล้วอีเมเนาะพอสักส่องแสง บางคนอยากอยู่120ปี130ปี200ปีว้ายจนยังบ่ส่วนค่อยไปได้ทางมีเคยไปหั่นว่าซั่นเนาะ คุณสันติดวงสว่างนะครับรักสาวเสื้อลายแต่ผมมักรักสาวเสื้อก้านมีอดีตเนาะอีเมเนาะคนมีอดีตนี่ป้อยฟังเท่าใดก็ม้วนเท่านั้นได้เพียงนี่บอกว่าเพียงยังเพียงอย่างเปิดขึ้นมาแล้วโอ้ยมีความสุขละว่าสังเสดเอ้ยมักละบ่อันสันติดวงสว่างโอ้ยสังเสดว่าเปิดมือใดก็มักเท่านั้นเด้อมักเท่านั้นเด้อว่าซั่นเด้ก็ฟังในเพลงนี่คนเมียบ่ให้กินข้าวก็บ่กินฮอดข้าวพุ่นละขอฟังเพลงดีกว่าว่าซั่นสิถึกไหมหน้า3บัดนี้ละเนาะส่วนเพลงที่ขอมาเมื่อวานนี่เนาะผมมียังก็ขึ้นฮอดคืนแห่ดาวของต้อมราชันรุ่งอรุณผมเห็นแล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่สิเปิดนะครับปัดขึ้นเข้าเน็ตบ่ได้คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเข้าเน็ตบ่ได้อีกล่ะเมื่อกี้นี้ผมซ่อมไฟซ่อมยังบ่แล้วดอกเข้ารายการก่อน เพราะว่าอันบ่ได้ซ่อมหลายเด้ซ่อมน้อยเดียวนะครับแค่ครัวมันซื้อมันรวมจับยานกดคัทเอาลงกระหมุนเข้าไปซื้อบ่ได้มีอันอย่างหลายเพียงแต่ขันให้มันแน่นซื้อๆนะเขาบ่ถือว่าซ่อมไฟเนาะ เขากลัวว่าไฟฟ้ามันจะสปาร์คแต่ว่าโทรห้องไฟฟ้าแล้วล่ะมืออื่นมันสิมาเบิ่งให้อีกว่าซั่นพรุ่งนี้ผมจะมานะครับวันนี้มันค่ำแล้วว่าซั่นเด้ขอให้ท่านจัดรายการซะว่าซั่นให้ส่งความสุขไปก่อนนะว่าซั่นนะขอบคุณไฟฟ้ากสกสม.มืออื่นอาจจะมีการปิดไฟแต่มืออื่นนี่หมดสถานีแล้วอีเมลเอ้ยทาง 88.25 นะเพราะว่าไฟฟ้าเพิ่นอันใดอันรับปากแล้วผมไปขอเพิ่นแล้วพรุ่งนี้ขอให้มาทำให้ผมหน่อยนะครับผมย่านนะครับว่าซั่นถึงแม้ผมจะมีลูกมีเมียแล้วผมก็ยังย่านเหมือนกันนะครับกลัวจะไม่ถึง120ว่าซั่นเอาได้เลยก็ย่านอีเมลเด้อต้อมราชันก็ยังคงติดค้างเอาไว้แต่ว่ามีของอุทิศนาอุดมได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็เดือนตุลาเนาะเดือนเมษาอยู่ได้นี่ช่วงนี้เดือนเมษาอยู่ไกลๆสิฮอดอันคริสต์มาสนี่ผมก็สิเปิดให้ตลอดแหละเด้อผู้ซอยเด้อผู้ซอยทางยังเกาะสังเสดผมหาผู้ที่จดเอาไว้มื้อวานนี่บ่เห็นแล้วได้ส่งใส่ติดไปกับอันเอกสารส่งงบการเงินของผมไปแล้วมื้อเสาร์นี่หาเลี้ยงเอาไว้สําราบอยู่ได้หั่นมอบให้คนนั้นมอบให้คนนี้เพิ่นว่าเขียนไว้หมดล่ะบัดเข้ามาจัดรายการหาบ่เห็นเด้อบัดนี้ไปทางใดผู้นี่อ่ะนะครับเดี๋ยวผมค้นหาเพิ่นอีกจักหน่อยหั่นได้การบัดนี่ปิดแฟ้มสื่อแฟ้มรายการปิดแฟ้มบ่ได้บ่ได้ธรรมดาได้นี่เนาะรวมไปถึงพี่น้องที่สั่งสมุนไพรพระปรุงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยแฟ้มอันนี้มันเป็นจดหมายรักได้นี่บ่แม่นจดหมายเองว่าเล่นยอกอ่ะนะครับเดี๋ยวจังหาเนาะผมหาเพลงของอุทิศนาอุดมสักก่อนนะครับเดี๋ยวฝากให้เด้อสังเสดสังอ้วนนี่ฟังอยู่บ่มื้อนี้มื้อนี้วันพุธเนาะวันพุธเนาะเราเจอกันทุกวันพุธเด้มีคำเว้าเด้เอ้าอันผู้บ่าวกับผู้สาวผมได้ฟังบางคนเล่าให้ฟังเนาะว่าผู้บ่าวกับผู้สาวเพิ่นนัดกันนะครับเราจะเจอกันทุกวันพุธทุกวันที่มีรอเรือนะว่าซั่นเด้จันทร์อาคารพุธพฤหัสอาจารย์อาคารพฤหัสศุกร์เสามันก็มีล่อเรือมาได้เนาะ
คือนัดกันในวันอาทิตย์หลังจากนี้เราจะเจอกันทุกวันที่มีรอเรือนะเพิ่นว่ามันมีรอเรือมาทุกมื้อเด้บัดเออพอมาฮอดวันพุธแต่มันบ่มีเด้มันสั่นกุดุดอยู่เนาะเออเอาวันนี้ก็วันพุธว่าซั่นเจอกันมีรอเรือแล้วเจอกันได้ว่าซั่นเออแบบนั้นก็มีเนาะอีเมเนาะโอ้ยเอาเว้ามวลเว้าหัวไปเด้ออีเมเด้อฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นรายการที่ไร้สาระเด้อนะครับความสุขความอ่อนซึนเริ่มต้นขึ้นมงนี้แหละทั้ง2คลื่นลืมทักทายพี่น้องทางระบบออนไลน์ของเราทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทางnapo.radio.com ทางทวิตทีวีทาง mytuner radio แล้วก็ทาง radio garden อันนี้ออกอากาศมาเป็นออกอากาศออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงทั้งออกอากาศในช่วงกลางเย็นและก็กลางคืนด้วยพี่น้องที่ฟังในมือถือคลิกเข้าไปติดตั้งนะครับradio garden แนะนำกันแล้วกันเสียงสเตอริโอม้วนมหาม้วนมีซาเสาเวลา6นาฬิกานี่เสียงซิเตอร์ที่ว่าร้องขี้หลายร้องเพลงขี้หลายเสียงเล็กน้อยอ่านบทอ่านหรือว่าอ่านพระวรสารของคุณพ่อแต่เสานี่บ่ม้วนปานใดพ่อฟังทางระบบนี่แล้วป้อยม้วนมหาม้วนอีแม่เอ้ยส่งพ่อเฮาจังมี FC ในการติดตามมีซา 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าหลายมหาหลายทั่วทุกมุมโลกลองไปติดตามฟังเบิ่งเด้ออีเมเด้อบ่แม่นผมเว้าใดในมือถือเจ้าก็ติดตั้งใดนะครับในมือถือเฮาก็ติดตั้งใดเด้อเข้าไปหาคำว่า Radio Garden พิมพ์ค้นหาลวดอีเมลเอ่ยแล้วก็มาติดตั้งอย่าลืมเข้าไปที่App Store นะเข้าไปที่ App Store เด้อแล้วก็ไปติดตั้ง Radio Garden มันสิเป็นลูกโลกสีเขียวมุ่นฟังใดอยากฟังเมืองจีนก็สิมีเมืองจีนโอ้ช่วงนี้เราชอบภาษาจีนว่าซั่นแหน่เราชอบภาษาลาวกับมุ่นไปทั้งลาวเด้หลายครับเพียงเลือนหาเท่านั้นอยากฟังภาษารัสเซียก็ฟังใดเด้อทางยุโรปผมก็ฟังใดครับ Radio Gardenสถานีเขาจะเป็นสัญลักษณ์สีเขียวๆนะครับเป็นจุดๆสีเขียวๆก็หมุนเข้าไปเลยเอามือปัดๆๆไปเลื่อนเข้าไปทางยุโรปก็ฟังยุโรปได้แต่ผมมักฟังทางบราซิลดนตรีของเขามันเป้าเล้าใจได้เนาะทางบราซิลนะ มีหลายสถานีไปจอบฟังเขาเด้อว่าอีเมเอ่ยบางเทื่อก็อัดเอามาไว้นําได้เอาเว้าพื้นระบบออนไลน์ของเรานะครับทักทายไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนเด้อเช่นเดียวกันนะครับในสวงนี้ก็ส่งกำลังเจอไปทางพี่น้องคริสตชนของเราทุกหมู่บ้านในการไปสวดเดือนแม่พระในแต่ละเฮือนเด้อนะครับแต่ถ้าอยากได้ครีมนวดสมุนไพรพระพลึงเอาไปแจกผมทำขนาดจิ๋วครับขนาดจิ๋วเอาไว้สำหรับเป็นของชำร่วยของติดกระตูอีเมะบ่ยากติดกระตูอีนางถือไปบ่ยากบ่นักพะนะเบาๆว่าซั่นเป็นขวดขนาด14กรัมราคามิตรภาพเพราะว่าเตรียมเอาไว้แจกในเดือนแม่พระเดือนตุลาคมนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียวได้คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับส่งกำลังเจอหาพี่น้องผู้สูงวัยศูนย์เดย์แคร์ทั้งเฮานะครับหลังจากออกจากเดย์แคร์เสร็จเรียบร้อยก็แต่งตัวอาบน้ำท่าแปรงเปิ้นเวิ้นขี่รถไฟฟ้าไปสวดตามคุ้มตามซุ้มแม่พระของเตแหเนาะเอาอันนี้ก็ได้ส่งกำลังเจือให้พี่น้องทางเตแหรวมไปถึงทุกหมู่บ้านและนาโพของเราด้วยนะครับ

ปิดห้องร้องไห้งานเพลงของคุณสายยันสัญญาอัลบั้มใหม่ล่าสุดฝากคุณยายฝากคุณตาเออถ้าอัลบั้มเก่าสุดๆนี่โอ้ยฟังบ่ได้เนาะอีเมนเนาะเออจังซั่นล่ะเด้อนะครับครีมนวดสมุนไพรพรับลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นจังได๋เนาะพี่น้องซื้อไปใช้แล้วเออบอกนุ่มน้อยคนผู้ไทยแหน่ปรับปรุงเพลอเนาะนะครับอีตนผมแน่เด้อก็ช่วงนี้เป็นช่วงการจำหน่ายในปีแรกอาจจะคลุกคลักบ้างอาจจะส่งไม่ทั่วถึงนะครับหรืออาจจะไม่ถูกใจคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาบางคนก็จะได้แค้นๆเด้อเออมันจังเหอะนั่นๆละลายว่าซั่นเด้เอออย่าเอาไปตากแดดไว้ได้อีเมเดอร์เอาไว้ในที่ร่มๆอุณหภูมิพอเหมาะไก่จักมือเด็กน้อยได้ยันเราคิดว่าเป็นยากระพะอันนั้นอันนี้เอาไปตุ้ยปากบ่ได้เด้เออมันลงเลียขี้ซบแหลบๆๆแล้วบ่แม่นได้เป็นยาบ่แม่นเป็นยาเนาะเป็นครีมทาภายนอกบางคนห้องยากระพะบ้านผมมาได้ภาษาผู้ไทยห้องยากระพะมันยาหม่องเพิ่นว่าบางคนแต่ว่าขึ้นบ่คือกันเด้ส่วนของครีมนวดสมุนไพรนี่ขึ้นออกคล้ายๆน้ำมันมวยสักหน่อยหนึ่งเพราะนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับเอาไปเสนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดทาครั้งเดียวพวกหมดกัดหมดแดงไฟกัดนี่ไปยืนอยู่ในคุยหมดแดงไฟพิสูจน์พิสูจน์เบิ่งดูว่านุ่มน้อยคนผู้ไทยเว้านี่มันอลีอยู่บ่ซั่นปล่อยให้มันกัดรถนี่แม่เอ้ยโยยาได้เนาะบางคนก็ได้เนาะบางเทื่อมันก็คั่นได้เนาะคั่นมึงนั้นมึงนี้ทาไปสักพักนึงมันก็สิยุบไปเลยเด้ยุบไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะตุ่มนะมันยุบไปเลยคุยบนแดงไฟเนี่ยต้อตอดไอ้แตนตอดนี่ตอดนี่ยังบ่เคยผมยังบ่เคยเจอแต่น้องสาวผมเจอไปแล้วแล้วมาเล่าให้ฟังแล้วปุ่มเสื้อปุ่มเสื้อว่าโอ้ยคันบ่ได้อันครีมนวดสมุนไพรปั๊บพึ่งหรือครีมนวดใบวานสนนี่เบิ่งเอามันละเจ็บนอนบ่ได้ทั้งคืนพุ่นละเพิ่นว่าได้เออคือสิแม่นล่ะเนาะอีแม่เนาะแต่ผมได้ขึ้นต้นมะม่วงไปห่านงาไหมต้นมะม่วงแล้วสวงมะม่วงกำลังดกพอดีเพิ่นไปเฮ็ดหั่งอยู่โอ้ยมันวึ่งๆใส่ลงนั่นก็บ่ทัน3ตัวใส่หัวผมนะเกือบได้ล้วนหัวแล้วว่าเนาะเอาครีมสมุนไพรนี่ละทายองๆเข้าไปเลยโอ้ยมันออกกันหอนได้ออกกันหอนเพราะว่าหนังหัวมันบางหนังศีรษะมันบางเนาะออกกันหอนจักหน่อยนึงส่วนแมงงอดนะครับกระล่องคือกันล่ะสวงก่อนสิเข้าหน้าฝนจักเพิ่นไปสวนอยู่หม่องใดอันใดอันผ้าหมานอะนะพอดึงผ้าหมานออกมาแหลนจรุดออกมาจับเข้าไปแล้วปะโตไวแต่เถอะแมงผีบาอันนี้เออโอ้ยดินสักตายไปได้ผมก็ได้คึดสวาดเอ้าเราก็มีครีมนวดสมุนไพรทาผมว่าตุยทาเลยมันอยู่ไกลๆมือสักพักก็เศร้าเจ็บเลยโอ้ยป่านนี้เนาะทาแล้วก็นวดนิดนึงครับประมาณโอ้ยบ่ฮอดนาทีซ้ำนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้อย่างมากก็2นาทีถ้ามันแห้งเขามันลึกได้อันนี้มันเห็นไล่มันอยู่เนาะประมาณนาทีเศษๆนะครับโอ้เศร้าเจ็บเลยครับโอ้หลังแค่นั้นผมก็ลองเบิ่งว่ามันสิหึงซั่นใดจับเวลาของมันสิใช้เวลาหึงซั่นใดประมาณ2ชั่วโมงครับมันสิตึ๊บๆๆมันเหมือนอันเนื้อเต้นน่ะนะเนื้อเต้นน่ะนะอีกมาตื่นนึงก็เลยท่าอีกรอบนี้แล้วจัดเลยบาดนี้เนาะส่วนฝีนี่ก็จะขึ้นเตรียมบีบคือกันแล้วผมก็ได้ฝีได้เตรียมบีบคือกันแล้วลองท่าอ้อมๆสักคนบ่กล้าท่าหัวมันเนาะเอาไปเอามาแล้วท่าทั้งหัวทั้งอ้อมทั้งอันบริเวณฝีได้ประมาณ3วันครับ3วันวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่วันที่2ยุบไปวันที่3เหี้ยไปเลยบัดนี้โอ้ยบ่ได้บีบซ้ำอันฟรีผมนะ เกือบสิบีบแล้วอันนี้เราให้ฟังนะครับไม่มีในคุณสมบัติของครีมนวดสมุนไพรปรับปรุงได้เราให้ฟังซื้ออันนี้เด้อนะครับสทต้อยสมจิตมังกายก็แห้งเหลาโหดแน่นอนไปท่าหัวสะบือยิงท้องเพิ่นว่าไปท่าสะบือนําพี่น้องทวนาสามัคคีไปท่าหมาอันนั้นก็เนาะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของผมไปหนองหานก็ทากันปิงเพิ่นว่าปิงบ่ไกลอีกต่างหากโอ้เอาบ่แม่นอันนั้นอันนี้เว้าให้ฟังซื่อๆได้อาจจะไม่ใช่คุณสมบัติโดยตรงเพราะคุณสมบัติโดยตรงคือบรรเทาอาการปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวทาบางๆถูเบาๆสั่งตรงจากนุ่มน้อยคนผู้ชายที่หมายเลข0898633349ทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางส่วนที่แห่ครับสทต้อยสมจิตมังกายเด้อมื้อกี้นี้เพิ่นส่งอันไลน์มาเบิ่งอยู่ว่ะตอนนี้ 15:00 นผมร่วมพิธีงานศพครับว่าซั่นเด้อโอ้ยไปตลอดบ่มีฮอดเวลาวางเหลือได้คนของ
คนของประชาชนครับสทต้อยสมจิตมังกายหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายจะจัดรายการมื้อว่างหนึ่งเวลาเหลือบ่ฮอด30นาทีมั้งเนาะมาแต่งตัวไปงานศพแล้วไปหันไปนี่แล้วอีกจังน้อยก็ไปสวดแล้วซะเอาโทรสอบถามเราก่อนเด้อไปสวดก็ไปถามเล่าคอยจดหมายเลขโทรศัพท์มานี่จะเอามานำอยู่บ่ยานวดหรือโทรสั่งเล่าก็ได้ไปสวดแล้วก็โทรสั่งภายในคุ้มของเราก็ได้เดินไปซื้อก็ได้อ081-380-0359 081-380-0359จดไปแล้วจะเฮียได้ยามเจ็บเป็นเอ็นอุ่นย้ายผู้ที่หมดลมหายใจจากต่างจังหวัดมาบ้านเกิดย้ายไปนู่นไปนี่ไปนั่นห้องใส่เล่าใดใดผู้ที่หมดลมหายใจบอกว่าสิอยู่เบตงอยู่ยะลาอยากเอามาสกลนครอยู่บ้านเฮาใบโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ได้อีเมลเด้อเบอร์สาธารณะได้นี่ยังเพิ่นว่าไม่ใช่เบอร์สาธารณะอย่างเดียวนะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยนะอันนี้เบอร์พร้อมเพย์ด้วยนะว่าซั่นเบอร์โอนไว้ติเบอร์ผมก็โอนไว้คือกันได้เอ้าจดไว้แล้วบอกอีเมลเบอร์ท่านสมจิตมังกายนะ081-380-0359เด้อจะเป็นไอ้ดุ่นโทรหาลาวรถเที่ยงคืนก็โทรได้อันนี้บ่ยากแต่ว่าผมมันโจเอาไว้เด้อเที่ยงคืนจะโทรมาเด้รับขนาดได้รับได้0898633349น้อยและเมียสิหายหั่นดอกโทรมาดึกดื่นเที่ยงคืนนั่นน่ะเราขึ้นไปไล่ต่างหรือเป็นเวียกระเบ้อผม

พ่อใหญ่ประเสริฐทางกุสุมานจมฟังเพลงแต่ละเพลงกับบ่มีใต้อรไทยเลยเปิดให้ผมแหน่ผมอยากฟังเด้อฝากลงมาทางกุสุมานหมู่1เด้อว่าซั่นเรามาซื้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงของผมเมื่อวานนี้สวง10นาฬิกาก็ฝากให้ละแต่มันเป็นเพลงหอนได้จักฮู้จักหรือบ่เป็นใต้อรไทยเนาะเอาฟังใหม่กันแล้วกันนะครับคุณตายอรไทยขับร้องอีก1งานเพลงฝากตอนคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่งไปถึงพี่น้องทุ่งมงทุกบ่อนเด้อผาแดงของอ้าย

เหลืออีกบกี่มือเฮาก็สลองบรรเนนและบวชพระสงฆ์เฮาละได้บวชสังฆานุกรเฮาละได้อีเมเอ้ยวันที่10เด้อ10ตุลาคมมีซา10นาฬิกาฉลองบรรเนนฟาติมาท่าแร่และก็บวชพระสงฆ์สังฆานุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดฝากอีเมลอีโปอีเมลคุณลุงคุณป้าพี่น้องทางวัดป่าพนาวันเอาดีขึ้นได้ได้ประสงค์ลูกวัดเนาะนะครับพี่น้องทางบ้านอื่นๆอย่าลืมเด้อตุ้มโฮมกัน10ตุลาคมครับทางบรรเนนฟาติมามูนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่คักขนาดใดจัดมงจัดมงนั้นมงนี้กรรมการสภาพิบาลคณะกรรมการกับบริยูบริเศร้าสวงนี้ก็ได้เนาะส่วนวันศุกร์ที่23และวันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอและกิจกรรมวันคารวาสไทยยิ่งใหญ่นะครับมีการแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของบุญญาราศีทั้ง7แห่ง2คอชมสดถ่ายทอดสดด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามและก็รับชมร่วมพิธีด้วยนะครับวันที่23นะครับ23วันที่24ก็มีซา10นาฬิกาเด้อส่วนวันอาทิตย์ที่25ฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครของเราพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 น.แล้วก็ปิดท้ายเดือนตุลาคมสำหรับการฉลองวัดเปิดเสกวัดใหม่วัดนางบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 น.นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการติดเทียนเนาะบุญติดเทียนนะครับบุญติดเทียนของเฮานิรมัยนี้ก็วันที่30 19:30 น.เด้ออยู่สุสานศักดิ์สิทธิ์ส่วน31ตุลาคมเวลา 7:00 น.โดยพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันที่1นะครับวันที่1เวลา 10:00 น.มีสาเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียโชคอํานวยส่วนวัดนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพปิดเดือนแม่พระ31ตุลาคมเวลา 19:00 น.ที่สุสานศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันสมโภชนักบุญทั้งหลายและเสกสุสานวันที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 น.มื้อนี้รายการของเฮาหมดเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนหนุ่มหน่อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปไสก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ขอเชิญรับฟังรายการเยาวชนต้นกล้าควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึง

0: าจากการอิดวิอิดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อ กำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พระสารนึกบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: บทภาวนา
1: บทพระบัญญัติสิบประการ
2: พระบัญญัติสิบประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อมเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตสน์

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: โทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ด้านทรัพยากรน้ำพิจารณาปรับลดการระบายน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่และเร่งสูบระบายน้ำที่ท่วมขังรับมือปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการฝนในระยะต่อไปโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนพบช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างเต็มที่ช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างยกเว้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจำเป็นต้องระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
4: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วนันทิดาสังทองรายงาน
2: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งคล่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
5: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องตรงเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ได้เรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำคือก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ขุนเริ่มตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
7: ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
8: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จะเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่1ถึง2ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความ
9: ที่จะต้องรับได้จากการที่เราไปประเมินมูลค่าเนี่ยทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีหมวดนั้นให้ใช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยความที่เงื่อนไขมันตั้งไว้ที่7วันตอนนี้ให้สำนักระบายน้ำเนี่ยดูอยู่เพราะว่าวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ก็ตอนนี้คุยกันอยู่ค่ะ
8: ทั้งนี้เงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ประสบภัยน้ำล้อมเกิน7วันเป็นมติที่ใช้มาตั้งแต่น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
11: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
10: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10-11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5-6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12-16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
12: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้มีผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
13: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องกับรายงานต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วง

ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจลาจลสำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรี
รศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศา

0: เซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการชุมชนและเพลง

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

วันเสาร์ที่3ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองอารามการิสกาปูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนการเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์ณอารามกาบูชินท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นเสร็จพิธีก็ขอเชิญรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมของท่านนักบุญฟรังซิสตลอดจนรับประทานอาหารร่วมกันและซิสเตอร์ก็ฝากบอกบุญมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพขอโรงทานโรงอาหารโรงน้ำดื่มมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับวันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีแขกแอลทะเลประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 นมิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอัครเทวดามีแขกแอลทะเลวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาทชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบันโชคอำนวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: ผู้โทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ้เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ออสเตรเลเซียนครั้งที่17และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์นำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนลีโอเนลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการฝากผลงาน208นัด128ประตู69แอสซิสต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเซียนครั้งที่17 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็นสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวัณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกรามเหนือข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทั้งเขาตะบุญหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

ุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอนสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่4วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อทรงอธิษฐานจบแล้วศิษย์คนหนึ่งทูลพระองค์ว่าพระเจ้าข้าโปรดสอนเราให้อธิษฐานภาวนาเหมือนกับที่ยอห์นสอนศิษย์ของเขาเถิดพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานภาวนาจงพูดว่าข้าแต่พระบิดาพระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกวันโปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหมือนข้าพเจ้าทั้งหลายให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ให้แพ้การผจญ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำพุ่มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: ลิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์หนึ่งทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหูแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนซื่นจำใสจนเมิดสมองมาม้วนซื่นน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

เสียงพิ้นเสียงแค้นเสียงดนตรีจนมาได้เวลาของนุ่มน้อยคนผู้ไทยเหล่านิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเหลืองบักเสียงเมงตอนยอดตาล

bác sĩ miền tồn do tàn มีเรื่องเล่านะครับว่ามือหนึ่งพระราชาเสด็จประพาสทางชนละมากก็คือเดินทางทางน้ำเนาะพี่น้องเนาะหนังเรือนั่นละไปพร้อมกับเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแล้วไปทางเรือนี่ลมพัดก็เย็นว่อยๆได้เนาะลมพัดวูดๆมามันกระทบกับน้ำแม่มีความสุขจริงๆอยู่ในท้องน้ำเนี่ยเพื่อนว่าเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ก็มีความสุขคือกันเพราะว่าหนังเหือไปคือกันเด้ให้พระราชาไปคนเดียวมิได้ต้องไปนำเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่นางสนมหนังเหือไปเที่ยวนำกะเลียวไปเบิ่งมองนั้นมองนี้ไปยังมีความสุขละสูเล่กันไปนำม้วนไปนำพระราชาก็ถือโอกาสไปเบิ่งทุกสุขของชาวบ้านชาวเมืองนำหละเช่นเคยนะครับเสียงเมียงก็ต้องไปเสียงเมียงก็ต้องไปนำพี่น้องเหื่อก็ลอยเหาะลอยนำไปเรื่อยๆเนาะเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่พระราชาก็เว้าโน่หัวม้วนกันไปเรื่อยๆดูสองข้างฝั่งน้ำสิเพื่อนว่าแม่ช่างสวยงามอะไรขนาดนี้แหมมีนกด้วยนะนี่เพื่อนว่านั่นนกกระจิบนะเพื่อนว่าเอ๊ะแล้วนกแต่แตรนะมันอยู่ที่ไหนนี่เพื่อนว่าปากกันเบิ่งไปนำสีมือกันไปนำแล้วต้นไม้ต้นนั้นก็งามท่าน้ำกะมองนั้นก็งามมองนี้ก็งามเดียวไปเลียวมาเนาะโอ้ดอกบัวนี้ก็สวยนะเนี่ยเพื่อนว่าหลายพันจริงๆนี่ถ้าสกลนครเขาทำเป็นอุทยานบัวแล้วนะเพื่อนว่าพระราชากับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่เบิ่งสองฝากน้ำย่างมีความสุขสำราญเบิกบานใจกันไปตามๆกันเนาะพี่น้องเนาะหนังไปหนังมาและก็หนังมาหนังไปไปหอดมองหนึ่งบาทนี้แนมไปไกลๆเห็นทิวอยู่ลับๆพระราชาก็เอ่ยถามเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ทั้งหลายว่าเสนาอำมาตย์ที่เราแนมเห็นอยู่ไกลๆน่ะมันอะไรเหรอเฮ้ยเพื่อนว่าพระราชาสงสัยหน้าตาดีเติบเนาะเสียงล่อเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเคยไปเที่ยวอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ฮู้จักดีว่าคือหยังก็เลยตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋อที่พระองค์แนมเห็นอยู่ขณะนั้นน่ะเป็นต้นตาลพระเจ้าค่ะเพื่อนว่าเสียงเมียงได้ฟังเนื่องจากวันหนังอยู่บ่อไก่ปันไดจากงงนั้นเนาะยกมือขึ้นมายกสลอนขึ้นมาทันทีเพื่อนว่าโอ้บ่แม่นต้นตาลเด้อพญาค่ะเพื่อนว่าพระราชาก็เลยถามเสนาอำมาตย์ทั้งหลายซ้ำอีกเพื่อความมั่นใจว่าอ๋อมันอะไรกันแน่ต้นอะไรเสนาอำมาตย์ทั้งหลายก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเหมือนพร้อมกันนะครับยังกระประสานเสียงต้นตาลของแท้แน่นอนพระเจ้าค่ะเสียงเมียงกระเถียงอีกคือเก่าบ่แม่นต้นตาลดอกบ่แม่นเด็ดขาดไม่ใช่เด็ดขาดปุ๊ดเลยนะเพื่อนว่าเอาทำไมต้องมีปุ๊ดแหมเด็ดขาดมันต้องขาดดังปุ๊ดเพื่อนว่าขาดแนวอื่นบ่แม่นพระราชาเลยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพนันกันดีไหมผู้ใดแพ้ต้องถูกจับโยนลงน้ำนะเอาไหมเอาไหมเพื่อนว่าพระราชาพี่น้องกับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ตอบตกลงเป็นเสียงเดียวกันเอาตามนั้นแหละพะยะค่ะเพื่อนว่าจากนั้นพระราชาก็ให้พนักงานพายเรือไปไกลๆไปเบิ่งดูอะไรกันแน่เรือก็ดึบก็ดึบก็ดึบก็ดึบเข้าไปนะครับจนไปฮอดเกือเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ตบไม้ตบมือดีใจนั่นต้นตาลเอลีต้นตาลเอลีเสร็จแน่ๆเสียงเมงเธอนี้เสร็จแน่พวกเสนาอำมาตย์ส่งเสียงดีใจกันเจียวจ้าวกรีดกราดเพื่อนว่ากรีดกราดนั่นบ่แม่นแล้วเนาะมันต้องการกรีดถ้าเป็นอีกประเภทนึงว่าดีใจกันยกใหญ่ตกไม้ตกมือโอ้ย
มันคือต้นตาลตามที่ข้าพระองค์บอกนั่นแหละพะยะค่ะเพิ่นว่ามันไปกราบทูลบรรลาสาเราเห็นแล้วว่ายังไงเสียงเมี่ยงมีอะไรจะเถียงไหมบรรลาสากระทำเสียงเมี่ยงตอบเสียงเมี่ยงแล้วก็บอกว่าที่เห็นอยู่มองนี้ตอนนี้มันก็แม้นต้นตาลอีหลีอยู่ดอกบ่เถียงดอกพะยะค่ะแต่ว่าเสียงเมี่ยงก็เลยถามบรรลาสาว่าที่เฮาแนมเห็นอยู่ไกลๆพุ่นน่ะมันแม่นอีหยังแม่นบ่พะยะค่ะแล้วก็อันที่เห็นจากมองพูนแนมเบิ่งจากมองพูนนั่นมันเห็นเฉพาะยอดตาลได้บ่แม่นเห็นต้นตาลพะยะค่ะมาอยู่มองนี้มันก็เป็นต้นตาลแต่ว่าเบิ่งทั้งพูนเป็นยอดตาลพะยะค่ะเพิ่นว่าพี่น้องครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่เสนาอำมาตย์น้อยเสนาอำมาตย์ใหญ่พากระเทศนางงงๆแนมเบิ่งหน้ากันไปมาสายตาเพิ่นก็ล็อกแลกล็อกแลกแล้วทำท่าสายตางงเพิ่นว่าเนาะนอกจากเอ็ดสายตางงนะครับสายตาล็อกแลกล็อกแลกปีนบลึดบลึดไปบลึดมาหาอยู่แล้วป้าก็ยังเว้าบ่ออกจากความบาดนี่เสียงเมียงก็เลยตอบว่าเพราะฉะนั้นพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายมื้อนี้ที่ตอบว่าต้นตาลน่ะผิดพะยะค่ะก็บอกแล้วมันบ่แม่นต้นตาลมันบ่แม่นต้นตาลก็บ่เสือกันเนาะหมู่เจ้าก็ได้พี่น้องครับพระราชาก็เห็นตามคำอธิบายของเสียงเมี้ยงว่าที่เห็นอยู่ไกลๆเป็นยอดตาลบ่แม่นต้นตาลพระราชาก็เลยตัดสินให้พวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายแพ้พนันพวกเจ้าจะถอดชุดลงไหมให้เป็นเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนไหมข้าจะให้นางสนมมาช่วยเพิ่นว่าโอ้ยไม่ต้องพะยะค่ะขอทั้งชุดนี่ละเพิ่นว่าเสนาอำมาตย์ทั้งหลายได้อาบน้ำคองพี่น้องเอ้ยเนาะถูกจับโยนลงน้ำทั้งชุดงามๆนั่นล่ะบ่แม่นเปียกธรรมดาเปียกหมดยอดไปตามๆกันเล่นกับไผบ่เล่นเนาะไม่ใหญ่เนาะมาเล่นกับสิ่งเมียงกันเท่านี้ละสิ่งเมียงเนาะเป็นไผตามเล่าบ่ทันนี่โยย่อมแพ้กันเป็นแทบๆได้แม้แต่มื้อนี้เสนาอำมาตย์กันยังยกไม้ยกมือยอมแพ้แล้วเพิ่นว่า

ซิ่งเมียงตอนติสางพระราชามือหนึ่งพี่น้องนายพลานสางของสางเพือกพลายงามเบิ่งง่าเด้โอ้ยงอนะครับงอโค้งงามงามกระดักกระด้องามขนาดงามจนผู้ใดเห็นจนว่าโอ้ยสางเพลือคืองออันคืนง่างามแท้เพิ่นว่านอกจากมันโค้งงอเป็นงามสดสวยงดงามแล้วยังเป็นเงาอีกได้นะครับเงากับเงางามพลานคนนี้ก็เลยนำสางตัวนั้นมาถวายพระราชาขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอถวายช้างเชือกนี้เป็นช้างคู่บารมีของพระองค์เด้อเพิ่นว่าเอ้ยสางตัวนี้ได้เป็นสางบารมีของพระราชาหลังจากนายขวัญสางหรือคนเลี้ยงช้างเอาสางนี่ไปฝึกสอนล่ะช้างเดินไปทางซ้าย19ยกงวงขึ้นก้มหัวลงเพิ่นว่าสางเอ็ดได้หมดสางฮู้จักความได้เนาะท่องกอไก่สิบ่เกี่ยวกันอันนั้นมันเด็กน้อยเนาะท่อง A B C สิเพิ่นว่าสางเอ็ดได้หมดนะครับคนเลี้ยงสางหรือคนฝึกช้างสอนหลังจากขว้านสางหรือคนเลี้ยงสางหั่นล่ะพี่น้องได้รับทราบเรื่องแล้วก็ไปเฝ้าพระราชาทูลเชิญไปเบิ่งสางคนเลี้ยงสางนี่เก่งได้เนาะบอกสางให้นอนโนกก็นอนบอกให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดรออยู่นี่นะเราจะไปตามพระราชามาดูเพิ่นว่าพระราชาก็ไปเบิ่งไปก็บ่ได้ไปผู้เดียวคือเก่านะครับเสนาอำมาตย์น้อยใหญ่ก็พากันฮัลโหลไปได้บ่แม่นไปอย่างเดียวเออๆไปเบิ่งสร้างไปเบิ่งสร้างเพิ่นว่าคือเก่าพี่น้องเสียงเมียงแล้วก็ไปนำพระราชาก็พิจารณาซ้อมเบิ่งสร้างยางเบิ่งสร้างเพือกแล้วสร้างคู่บารมีเบิ่งแล้วก็เบิ่งอีกเกิดความพอใจเพราะว่าเวลาเบิ่งย่ามมีความพออกพอใจอย่างพี่น้องเบิ่งยังก็งามเนาะอะไรอะไรก็งามไปหมดเพิ่นว่าเหมือนรักแรกพบฟังคำเว้าเว้ายังก็หวานเว้าสั้นก็ดุดเบิ่งเพลอซ้ำนี้ก็ม้วนโอ้ยอย่ากินน้ำดิไปตักกินเนื้อโอ่งหั่นเนื้ออู้หั่นมือมีมีบ่เว้าซ้ำนี้ก็ม้วนพระราชาคือกันเราก็ได้เบิ่งมงนั้นก็งามเบิ่งมงนี้ก็งามโอ้ยงามกระดักกระด้อจริงๆเบิ่งมงใดมงใดก็งามเอาโลดตรงตามคดชลักทุกประการเรียกว่าหามงติบ่ได้เอาโลดนะพี่น้องเนาะพระราชาอดบ่ได้ก็เลยเว้าไปนำเมาไปนำตาก็เบิ่งไปนำโอ้สางเผือกตัวนี้คือมางามคักงามแท้งามลายแท้เนาะหน่อๆพระราชาเสนาธรรมอำมาตย์ทั้งหลายพี่น้องทั้งเล็กทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งอ้วนทั้งผอมสางเผือกตัวนี้ก็งามคักๆบ่มีมองตีสมเป็นสางคู่บารมีของพระองค์อีหลีพยาค่ะเด้อเพิ่นว่าผู้นั้นก็ย้องว่างามผู้นี้ก็ย้องว่างามคนนั้นก็ย่อคนนั้นก็ย่องพุ่นละเด้อเนาะคนนั้นก็ย่อคนนั้นก็ย้องมันจังคือเนาะบ่แม่นย้องย้องมันเบาค่อยย้องไปเนาะเหลือแต่เสียงเมงผู้เดียวพี่น้องครับบ่ปากอีหยังนำเข่าได้แต่เบิ่งตากระพริบไปกระพริบมาพระราชาก็สังเกตตั้งแต่ตอนแรกแล้วไอ้หมอนี่มันแนวใดเนาะนี่บ่ยองให้เฮาดีใจเลยเพิ่นว่าพระราชาขึ้นได้เจอฮะนะพระราชาก็เลยหันไปทางเสียงเมียงแล้วก็ถามว่าเสียงเมียงเป็นยังไงช้างเราเนี่ยเพิ่นว่าพระราชาเสียงเมียงก็เลยบอกว่าแหมช้างตัวนี้นะก็งามดีอยู่ดอกพญาค่ะเสียอย่างเดียว
มีการลากเสียงเห่านําเด้โตกะบักใหญ่ผัดตานี่ตี้ตีบแท้ๆตาน้อยๆบ่สมกับโตเลยพะนะเพิ่นว่าคนโตใหญ่นี่ตาตีบได้เนาะส่วนมากนะพี่น้องเนาะสร้างนี่คือกันแล้วโตบักใหญ่ตาคือน้อยแท้น้อยธรรมดาบ่พอยังโตตีบอันตาตีบนํานี่แล้วพระศาสดาได้ฟังแบบนั้นก็คิดในใจว่ายบักอันนี้จังแม้นมึงคิดหาคำติมาเนาะเพิ่นว่าเนาะวัลซาก็ฮู้จักเนาะพี่น้องเนาะว่าธรรมชาติของสร้างเป็นแนวใดโตก็ใหญ่ตาก็น้อยอยู่แล้วลากก็บ่เว้าหยังออกมาแล้วบัดนี้โอ้พระศาสดาก็เลยว่าเออมันก็ตาน้อยคือเจ้าเว้าอีหลีแล้วเนาะเสียงเมียงเนาะเพิ่นว่าอันแล้วพระเจ้าค่ะเพิ่นว่าเสียงเมียงก็ได้ว่าพระราชาเก็บความคิดอยากหายไว้ในใจคนอื่นยองเมดเหลือแต่เสียงเมียงเท่านั้นติเรื่องราวสิเป็นแนวใดติดตามใดในตอนต่อไปมื้อนี้เวลาเมดลงแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอความสุขจงมีกับพี่น้องทุกมงทุกบอนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633345

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
3: เนื่องทองเนื่องทองเนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทขนาด30มิลลิกรัมส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทใส่ต่างกันแล้วเลยวะติชนิดครีมเอาไว้ทาถูนวดมงเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้บ่ว่าสิเจ็บจากการเอดเวเอดงานอยู่บ่อยู่มันก็เจ็บเอ็นพิกไม่นี่หัวตกหมอนไม่นี่นะอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพส่วนชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งใส่ทามงแขนคลุยขาคลุยแขนหักขาค้อนตอตอแตนตอดไม่งอตอดมื้อนี่นะครับเอาไปทาก็จะบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีซึ่งก็ทั้ง2ชนิดมีส่วนผสมจากน้ำมันงาดำและน้ำมันระกำน้ำมันงาดำนี่ซอยบำรุงผิวและก็ช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกต่างๆส่วนน้ำมันระกำก็บรรเทาอาการปวดเฉพาะที่และน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของครีมนวดสมุนไพรและก็ยาหม่องทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยเอาก็เอามาร่วมกันเอาซองตัวนี้มารวมกับว่านสมุนไพรพระพรึงหรือใบว่านซนหรือใบว่านซนก็กลายเป็นครีมนวดสมุนไพรพระพรึงหรือว่าอีกแบบหนึ่งภาษาบ้านเฮาก็คือน้ำมันนวดสมุนไพรว่านซนนั่นเองครับสนใจสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อ0898633349 0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือฝากสมาชิกสหกรณ์ไปซื้อก็ได้ก็จะขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาพบกับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามินรักแฟนเพลงท่านที่เคารพมาพร้อมกับแดดที่แผดจ้าคาดว่าหลังจากแดดจ้าแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเราก็จะก้าวเข้าไปสู่หน้าหนาวมือสองมือฝนบ่มีแต่ว่าฟ้าห้องบึ้มบั่มบึ้มบั่มมือก่อนสองมือก่อนเนาะเราคือสิโบกมือลาไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อแล้ววะเนาะก็มาอีกกับพี่ลึกเราได้เนาะแต่สิมาอีกคืนนึงกับสวงพฤศจิกาพุ่นแล้วผมว่าเพราะว่าปีกายนี่ในสวงติดเทียนเนาะฝนตกยังไงเลยเนี่ยฝนตกเนาะปีนี้เราสิมาอีกโยบอบุนี่รอลุ้นกันเนาะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพี่น้องที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10กับหมู่ที่5ตำบลโพธิพิสารตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านขอเชิญเด้อสนใจสมัครเป็นสมาชิกเป็นครอบครัวสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดเอาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเอาสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสแล้วก็ควงแขนกันไปเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนของเราเด้ออายุ20ปีขึ้นไปเปิด2บัญชีบัญชีหุ้นเพื่อยืนยันว่าเป็นสมาชิกแล้วก็เปิดบัญชีเงินฝากเล่มละ100บาทเป็น200บาทและค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีก50บาทเป็น250บาทเด้ออันนี้ก็อย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกของเราเปิดทำการบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆรวมไปถึงมื้อติดเทียนนี่ก็หยุดได้เวลาบริการสมาชิก8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีพักเที่ยงวันด้วย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ขอบคุณพี่น้องหลายมงหลายบอนเด้อสนใจมาให้กำลังใจนุ่มน้อยคนผู้ไทยโอ้ยอยากลองบ้างเด้ครีมนวดสมุนไพรปลาพึ่งหั่นก็มาเอาไปลองเด้ออีเมเดอร์สำหรับครีมนวดสมุนไพรปลาพึ่งขวดละ50 บาทตอนนี้เราไม่มีวางจำหน่ายตามร้านค้าแต่ว่าเรามีจำหน่ายตามตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านพี่น้องที่สนใจสิเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านก็มาสอบถามรายละเอียดกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเด้อช่วงแรกในการผลิตก็บ่ได้มีเงินไขอย่างหลายแต่ว่าในอนาคตก็สิวางจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆทั่วไปแต่ว่าช่วงนี้ก็มอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่บ้านไปจำหน่ายไปติดต่อร้านค้าของตนเองเพื่อไปวางจำหน่ายในราคาส่งสอบถามรายละเอียดกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349ส่วนพี่น้องที่สั่งซื้อทาง Lazada อันนั้นก็สิแพงกว่าจักหน่อยนึงได้แต่ว่าเขาขายเป็นเซตเนาะเซตละ3 ขวด 5 ขวดแบบนี้

นะราคาก็ต่างกันเด้อที่ Lazada ขอบคุณพี่น้องทางบ้านโคกกลางเด้อพี่น้องทางโคกกลางนี่ก็มาใช้บริการกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปส่งเพลงให้พี่น้องทางโคกกลางฟังเด้อโคกกลางอำเภอกุสุมารเฮาก็ฟังได้ดีเด้อเนาะพี่น้องทางตำบลงิ้วดอนทางในเมืองทางทาดนาเวงนะครับก็สั่งซื้อครีมนวดสมุนไพรไปเป็นอะไรเนาะหมดแล้วบ่เนาะและเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องทางหน้าพวกของเฮาโอ้มือวานเมื่อก่อนมือวานนี่เนาะพี่สีสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดของเราก็มาเอาเพิ่มได้เถือก่อนก็เอาแบบลูกกลิ้งเนาะเราบอกว่าแม้เราถือคิงว่าซั่นถ้าอยู่นาโพน้อยเนาะถือคิงพี่น้องทั้งนาโพน้อยนี่มี2คนที่มาซื้อประจําแล้วเนาะคุณยายคนนึงหลานสาวมาซื้ออีแม้เอาไปท่าแล้ววะมันหมดเร็วเลยโยมันปวดมือเลยก็เอาเนาะพี่สีขอบคุณหลายๆได้พี่สีเด้อเอาไปซี่ขวดเลยเมื่อวานนี่เนาะพี่น้องทางนาโพนี่กับมีคุณแถมพรสมาชิกของเฮาเนาะไอ้แต๊ดเป็นได้หมดไอ้แต๊ดน่ะหมดแล้วบ่เอ้ยประมวลเด้ประมวลเนืองทองพี่น้องทางหน้าล้อมเด้อฝากเพลงเฮือมื้อนี้เอาครีมนวดสมุนไพรรับปรึงตรานุ่มนอนคนผู้ไทยไปใช้แล้วไข้อยู่แล้วว่าเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ทางด้านเมียผู้ซอยพิทักษ์ศรีพลภาเด้อขอพระคุณเป็นอย่างมากมาเมื่อก่อนบอกกูเจ็บเข่าล้มเราว่ะเอาหลานอยู่เฮือนก็ล้มเจ็บอย่างใหญ่ใส่ทั้งโยแบบลูกกิ้งใส่ทั้งครีมนวดแล้วห่ำเข้าไปใส่เป็นได้เราว่ะไข้เติบหนึ่งไข้เติบหนึ่งอันนี้เราบอกให้ฟังได้เรามาสหกรณ์เราบอกให้ฟังเนาะเนี่ยอายประเสริฐเนี่ยอายประเสริฐนี่อยู่ที่หมู่ที่1ตำบลกุสุมารของเฮานี่เรามาเอาไปเมื่อวานนี้1ขวดไปทดลองเบิ่งดูว่าซั่นแขนจุดบวมแล้วล่ะแขนเรามันคลุยหรือมันหยังเนาะสงสัยแขนเอ็ดเวนักคือผมนี่ล่ะมันเจ็บผมว่ามื้อนี้เราเศร้าปวดแล้วล่ะแม่นบ่แนะนำเพลงของต่ายอรทัยเพลงหยังก็ได้เด้อมักแห้งขนาดต่ายอรทัยว่าซั่นเนาะเงินยาอายประเสริฐอดีตช่างแอร์จากระยองผู้ได้บ่ธรรมดาได้อยู่บริษัทใหญ่บริษัทดังมาอยู่บ้านแล้วคู่มือนี่ว่าซะเด้อื้อหือยายให้ประเสริฐหมู่ที่1ตำบลกุสุมารเนาะได้สิฝากเพลงตายอรทัยเฮ้อเด้อขอพระคุณที่ไปอุดหนุนแล้วเมื่อวานนี่ไปหลายได้ผมบ่ได้ถ่ายรูปไว้บ่คือท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายเลยพี่น้องมาใช้บริการนี่เราสิถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งใน LINE เอาอันนี้ก็ได้ขอพระคุณพี่น้องเด้ออันยังอีกหลายมงหลายบอดนี่ไม่ได้เอ่ยหาต้องกราบขออภัยด้วยนะครับฟังเพลงสะก่อนครับลุงคุณป้าคุณอาท่านที่เคารพ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

มวนอยู่บ่น้ออีเมเอ้ยเพลงมันมวนฝากตอนเป็นความสุขความมวนซืนเด้ออยากจะกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทก็ไปติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนพี่น้องทั่วไปรวมไปถึงสมาชิกของเราอยากจะฝากเงินเด้ออยากจะฝากเงินตอนนี้ท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทก็จะได้รับตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทปีที่2ร้อยละ 2.3 ปีที่3ขึ้นไปก็จะเป็นร้อยละ 2.5 หรือ2บาท50นั่นเองส่วนท่านที่ฝากเงินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทครับปีแรกก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ3บาทหรือ 3,000 บาทต่อปีนั่นเองปีที่2ก็จะได้3บาท25สตางค์ปีที่3ก็จะได้3บาท50สตางค์ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะถอนเพราะฉะนั้นท่านที่มีเงินมีคำอยากจะฝากไว้กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ไปใช้บริการใดหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพวันนักขัตฤกษ์กยุทธ์ได้วันอาทิตย์ก็เปิดทำการปกตินะครับเวลาทำการบริการสมาชิก 8:30 น.จนถึง 15:30 น.เด้อเพราะฉะนั้นก็ไปตามเวลาที่กำหนดพอหลังจากนั้นพนักงานเขาสีงบเงินเฮ็ดบัญชีแล้วก็ส่งเงินฝากธนาคารวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเกาเดอร์ขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีแต่หัวปีนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณไปอย่างมาก

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่พึ่งกาแฟอายุจะยืนเป็นร้อยปีได้ยินข่าวของญี่ปุ่นอยู่บอกอีเมเอ้ยญี่ปุ่นอายุร้อยกว่าปีไปจากร้อยกว่าคนตอนนี้อายุยืนเป็นแสนคนแล้วเพราะเขาดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดีถ้าเขาอยากอายุยืนก็ขอให้อีเมคุณลุงคุณป้าควบคุมดูแลเรื่องอาหารเด้อเผ็ดหวานมันเค็มอันนี้ก็ต้องลดลงหลายๆได้เนาะรวมไปถึงบุหรี่ด้วยพวกอาหารที่มันเก่าแล้วเพราะฉะนั้นเบิ่งแยงสุขภาพเด้ออีเมเด้อด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้เวลาในรายการมืดลงแล้วครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านมื้อหน้าหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกลับมารับสายใหม่มื้อนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนื่องทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยลาอีโปอีเมไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มคั่นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื้อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวการน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจ

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเฮาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาฮ้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ทันพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ว
1: แค่นี้ก็ดีใจแล้วว
0: ิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องนะครับเมียเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่ก็บ่ได้

หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลุกทุ่ง
2: คนลุกทุ่ง
3: คนลุกทุ่ง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตั้งอยู่ติดกับวิทยุนาโพเรดิโอเปิดบริการ 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์และวันเสาร์บริการรับฝากเงินและถอนเงินให้กู้ยืมเงินรับสมัครสมาชิกใหม่ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปในเขตตำบล นาโพตำบลกุสุมานและตำบล นาแก้วทุกหมู่บ้านยามมีให้มาฝากยามยากให้มาถอนยามขาดทุนรอนให้มากู้

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

อิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: เนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวีเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาลาวไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเทือก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เทือว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยื่นขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเร็จถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินเจ้าเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 11,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้ขึ้นเมื่อทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์หรือสถาบันการเงินมองใดในประเทศไทยมีสวัสดิการนี้โดยบ่ต้องให้สมาชิกเสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่สหกรณ์เครดิตยูเนียนของเฮามีครับสวัสดิการนี้และสมาชิกของเฮาที่ตายไปผู้รับผลประโยชน์ก็รับเงินสวัสดิการนี้ไปหลายคนแล้วพี่น้องครับจากมือก่อตั้งโหดมือนี้กะ12ปีแล้วสหกรณ์เฮาใหญ่ขึ้นสมาชิกก็หลายขึ้น300คนแล้วเด้สหกรณ์มีเงินหุ้นอยู่ 4,227,029 บาทให้สมาชิกกู้ยืมเงินไปแล้ว 5,557,973 บาทสมาชิกฝากเงินออมไว้กับสหกรณ์ 1,533,377 บาท 25 สตางค์อันนี้พี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจของผมผู้ก่อตั้งก็เลยเว้าให้พี่น้องตำบลนาโพให้พี่น้องอำเภอกุสุมานของเฮาฟังดอกครับสอบถามรายละเอียดการฝากการถอนการกู้ยืมการชำระหนี้การลาออกการสมัครเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพื่อลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง
2: คนลูกทุ่ง
3: คนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมื้อนี้วันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลี้ยวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าสายๆแน่ก็สิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียง60%ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมื้อนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไพศาลนำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

เช่นเคยนะครับวันนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตางค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผลึ่งนะครับ

วิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอร์นอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.naporadio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารและบุญลูกาบทที่11ข้อที่5ถึงข้อที่13เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์อีกว่าสมมุติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมุติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าเราบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรือ

กำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzwww.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกไหปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากระปูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีกซองเพื่อกับพ่อครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร093-095-4799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลอเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633344

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเมียโตบ่ไปใส่ก็บ่ได้

0: มตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: Radio FM 88.25 MHz www.napoleradio.com ขอเชิญรับฟังรายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

นาโคผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปธรรมพอโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกวัดคริตสนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคือถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่สวงเวลาของรายการข่าวค้นคนผู้ไทยทางวิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้ง2ชนิดสกัดจากต้นหวานสนหรือต้นพลับพลึงจึงได้ชื่อว่าน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงนะครับหรือจะห้องแบบภาษาบ้านเฮาว่าน้ำมันนวดสมุนไพรหวานสนก็ได้นะครับซึ่งก็บรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเอาไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาเจ็บไปเพียงครั้งเดียวเพียงทาเพียงครั้งเดียวนะครับหมดตอดแมงไม้แมลงสัตว์กระต่อยตุ่มคันจากต้อจากแตนจากแมงป่องเล็กแมงงอดเจ็บหลังเจ็บแอวเอ็นพลิกข้อตกหมอนลองเอาไปใช้ดูนะครับสำหรับครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสั่งซื้อโดยตรงกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่มีวางจำหน่ายทั่วไปที่หมายเลข0898633349 0898633349นะครับสั่งตรงกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านท่านทุกที่ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางทางแต่แห่ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกาย0813800359ทางอุ้มจานทางนาเพียงทางอุ้มจานนะครับวัดป่าวัดพนาวนาสามัคคีนะครับสั่งซื้อกับคุณฝนเด้อนะครับมีจำหน่ายที่นั่นแล้วพี่น้องครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับนอกจากฟังทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ของเฮาแล้ววิทยุนาโพเรดิโอยังออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงผ่าน napo-radio.com ผ่าน e-mytuner radio ผ่านทวิตทีวี FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ผ่านทางเรดิโอกลาเด้นค้นหาอำเภอกุสุมานหรือจังหวัดสกลนครบนลูกโลกในแอปพลิเคชันเรดิโอกลาเด้นฟังในมือถือในโทรศัพท์นะครับในคอมพิวเตอร์สามารถฟังได้ทุกช่องทางนะครับแต่พี่น้องที่ฟังทางยี่ห้อ Apple ก็จะเป็นอีกสื่อหนึ่งคือกันแต่ก็ฟังได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับฟังนะครับและก็สนับสนุนครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งวันนี้นำข่าวมาฝากมาตอนตรงกับวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาถึงวันนี้แล้วเป็นวันที่281ของปีขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่ให้เฮาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปสรรคผ่านเรื่องราวต่างๆมาในปีนี้ถึง281วันละเหลืออีก84วันจะถึงวันสิ้นปี84มื้อนี้พระสุอวยพรเฮาหรือบ่จะเป็นวันของเราหรือไม่ฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระเนาะอีเมเนาะพี่น้องทางพุทธศาสนิกชนฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพนับถือนะครับส่วนพี่น้องคาทอลิกของเราก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระกันแล้วกัน
พี่น้องครับสำหรับชาวคาทอลิกของเราเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนสวดสายประคำเดือนแม่พระแห่งสายประคำนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมกันสวดสายประคำตามบ้านตามชุมชนตามที่เราเคยปฏิบัติกันมาทุกปีปีนี้พระศาสนาจักรมีเป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในหัวข้อต่างๆครับเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและท้ายที่สุดนะครับก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกท่านเหล่านั้นเสมอนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในการสวดเดือนตุลาคมของคาทอลิกของเราและที่สำคัญเราก็นำแม่พระไปเยี่ยมในแต่ละหลังคาเรือนด้วยขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีเพจป๊อบรีพอร์ตและก็เพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาและขอบคุณไปทางกูรูสนุก .com เรื่องราวในอดีตครับวันนี้เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต8ตุลาคมปี2483นักเรียนนักศึกษาเดินขบวนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีนซึ่งก็มีทั้งนักเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก็ร่วมเดินขบวนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการเรียกร้องดินแดนอินโดจีนที่สูญเสียไปในรัชกาลที่5คืนจากฝรั่งเศสก็นับเป็นการเดินขบวนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยและวันนี้เช่นเดียวกันครับในประเทศไทยของเรานักแสดงพระเอกยอดนิยมของไทยเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็คือพลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ขณะถ่ายทำฉากสุดท้ายในภาพยนตร์เรื่องอินทรีทองนั่นก็คือมิตรชัยบัญชานั่นเองครับซึ่งก็พลัดตกจากเฮลิคอปเตอร์ที่หาดดงตาลอ่าวพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีขณะอายุเพียง36ปีมิตรชัยบัญชามีชื่อเดิมว่าจ่าอากาศโทพิเชษฐ์พุ่มเหมเกิดที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบิดาเป็นตำรวจชั้นประทวนมารดาก็เป็นแม่บ้านทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่บุตรชายยังเด็กๆตอนเล็กๆจึงมีชื่อว่าบุญทิ้งพออายุได้หนึ่งขวบแม่ก็ไปเป็นแม่ค้าขายของที่กรุงเทพฝากมิตรไว้กับปู่กับย่าจากนั้นก็พามิตรไปบวชเนนที่วัดท่ากระเทียมคอยติดสอยห้อยตามหลวงพ่อและอาศัยข้าวก้นบาทเมื่อเรียนชั้นมัธยมก็ได้ทำงานรับจ้างหลากหลายและก็หัดชกมวยจนเป็นนักชกเหรียญทองรุ่นไรเวทในที่สุดก็สอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศที่จังหวัดนครราชสีมาสำเร็จการศึกษาในปี2497ต่อมารุ่นพี่ซึ่งเห็นหน่วยก้านของมิตรก็ได้แนะนำให้รู้จักกับผู้กำกับภาพยนตร์จนได้เล่นหนังเรื่องแรกก็คือชาติเสือพร้อมกับได้ชื่อใหม่ว่ามิตรชัยบัญชาก่อนจะเริ่มมีชื่อเสียงในปี2502จากบทโรมฤทธิไกรและก็อินทรีแดงในภาพยนตร์เรื่องเจ้านักเลงในปี2504ได้เล่นหนังคู่กับเพชรราชาวราชเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ได้เล่นหนังในบทพระคู่พระคู่นางกันมาโดยตลอดนะครับกว่าร้อยเรื่องจนแฟนภาพยนตร์เรียกว่ามิตรเพชรราและเขาก็ลาออกจากราชการในปี2506เนื่องจากสร้างภาพยนตร์เรื่องครุฑดำที่เขาถูกกล่าวหาว่านำสัญลักษณ์ตราครุฑมาใช้อย่างไม่เหมาะสมจากนั้นก็แสดงหนังออกมาอีกจำนวนมากจนสามารถทำเงินเข้าบัญชีสัปดาห์ละนับแสนบาทในปี2511ขณะที่กำลังมีชื่อเสียงเป็นพลุแตก
มิตรก็ลงเล่นการเมืองโดยรับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่ก็ไม่ได้รับเลือกตั้งนะครับปีต่อมาก็ทดลองสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกเขตพระนครแต่ก็ต้องผิดหวังอีกครั้งเขาต้องสูญเสียเงินทองจากการหาเสียงไปไม่น้อยจนเงินในบัญชีร่อยหรอต้องจำหนองบ้านคนรักก็ตีตัวจากไปจนต้องหลบความผิดหวังเข้าไปพักในป่าก่อนจะออกมารับคิวแสดงภาพยนตร์กลับมีชื่อเสียงอีกครั้งจนกระทั่งเรื่องอินทรีทองเขาก็ประสบอุบัติเหตุตกจากการโหนเฮลิคอปเตอร์ศพของเขาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเลิงแต่ว่ามีประชาชนหลั่งไหลเข้าไปร่วมงานหลายหมื่นคนจนพื้นที่ไม่เพียงพอต้องย้ายไปวัดเทพสิรินทร์มีประชาชนไปร่วมงานกว่า 300,000 คนครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีคนไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตลอดชีวิตมิตรชัยบัญชาแสดงหนังทั้งหมด266เรื่องแต่เขาไม่เคยได้รับรางวัลตุ๊กตาทองแม้แต่ครั้งเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นหนังขาด16มิลลิเมตรขนาด35มิลลิเมตรเสียงในฟิล์ม16เรื่องแสดงคู่กับนางเอกมากกว่า29คนโดยแสดงคู่กับเพชรราชาวราชมากถึง172เรื่องด้วยกันนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่น้องแสงก็โพสต์ภาพอันงดงามพิธีบูชาขอพระคุณตรีวานคืนที่1โอกาสฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่เมื่อวานนี้ครับพุธที่7ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีโดยคุณพ่อรัฐประสิทธิ์ทองคำคณะพาราน้อยกาปูชินประธานพิธีและเช่นเดียวกันยังมีอีก30ภาพถ่ายทอดบรรยากาศสวดสายประคำเดือนแม่พระของคณะสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโอกาสเข้าเงียบประจำเดือนตุลาคม2026นี้เมื่อวันอังคารที่6ตุลาคมที่ผ่านมาณสำนักมิสังท่าแร่หนองแสงสกลนครของเราครับเช่นเดียวกันนะครับไปที่เพจอัสนวิหารอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ชมภาพบรรยากาศเวลา 19:00 นของวันที่6ตุลาคมบรรยากาศของการสวดสายประคำตามชุมชนตามคุ้มต่างๆของพี่น้องชุมชนท่าแร่มี15ชุมชน8คุ้มด้วยกันนะครับนี่คือบรรยากาศในเดือนแม่พระแห่งสายประคำและก็ยังมีภาพจากวัดอื่นๆในเพจและ Facebook ของแต่ละวัดของคาทอลิกของเราทั้งอัครสังฆมณฑลสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารครับนอกเหนือจากนั้นยังมีภาพที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่เมื่อวันที่6ตุลาคมด้วยนะครับชื่นชมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนท่าแร่วิทยานำโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาครูนักเรียนและร่วมกันทำสะอาดนะครับโดยทางคุณผู้

ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำอีกทั้งอุทิศแก่บรรดาธรรมทูตแก่พระสงฆ์ผู้แพร่ธรรมในอดีตและบรรดาสัตบุรุษในความดูแลของเราณวัดน้อยผู้เลี้ยงแกะที่ดีสำนักอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงสกลนครโอกาสเข้าเงียบประจำเดือนของคณะสงฆ์นั่นเองครับพระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดและข้อเตือนใจเกี่ยวกับแม่พระแห่งสายประคำ4ประการประการแรกแม่พระเป็นที่พึ่งเป็นความหวังและคอยวิงวอนเพื่อเราเดือนตุลาคมเราจึงมีธรรมเนียมการสวดสายประคำตามบ้านในคุ้มต่างๆของวัดเราเพื่อขอพรจากแม่พระผู้เป็นที่พึ่งและความหวังของเราและเป็นผู้อธิษฐานภาวนาเพื่อเราเสมอประการที่2แม่พระเป็นแบบอย่างและเป็นของขวัญของพระเจ้าสำหรับเราหลังพระเยซูเจ้าได้มอบแม่พระแก่นักบุญยอนอัครสาวกนักบุญยอนก็ได้รับแม่พระไปอยู่ด้วยและคงได้เรียนแบบชีวิตของแม่พระเราเช่นกันต้องเรียนแบบชีวิตของแม่พระในความเชื่อในความศรัทธาและการรับใช้กันและกันแม่พระเป็นผู้ที่ไวต่อความต้องการของผู้อื่นเสมอครับส่วนประการที่3พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าแม่พระได้มอบพระเยซูเจ้าแก่โลกด้วยการให้กำเนิดพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตที่เป็นพยานแม่พระเป็นผู้ที่เจริญชีวิตเพื่อผู้อื่นเราต้องเป็นเหมือนแม่พระในการเจริญชีวิตเพื่อผู้อื่นส่วนประการที่4แม่พระเป็นผู้นำสารแห่งการกลับใจทุกครั้งที่แม่พระประจักษ์มาสารของแม่พระคือเชิญชวนเราสวดสายประคำฉายโทษบาปและกลับใจดังนั้นเราต้องสวดสายประคำเสมอและมีสายประคำติดตัวไว้เพราะนี่คืออาวุธที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในการเอาชนะปีศาจและการผจญขอบคุณเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันครับไปที่โป๊ปรีพอร์ตนะครับโป๊ปรีพอร์ตก็ได้รายงานช่วงสายของวันพุธที่7ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมาพบปะคริสตชนและสอนคำสอนในการเข้าเฝ้าทั่วไปณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งเมื่อวานนี้พระองค์ก็ยังคงสอนคำสอนเรื่องธรรมนูญอภิบาลชื่นชมยินดีและความหวังจากสังคายนาวาติกันที่2โดยเน้นเรื่องงานของพระศาสนาจักรในโลกปัจจุบันรวมถึงคำถามสำคัญของชีวิตบทบาทของศาสนาจักรในสังคมและความศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับโดยพระองค์ได้ทรงเตือนความเชื่อที่เราประกาศต้องสอดคล้องกับชีวิตประจำวันเพราะความไม่สอดคล้องกันระหว่าง2สิ่งนี้สมควรถูกนับว่าเป็นหนึ่งในความผิดพลาดที่ร้ายแรงของยุคเราและนอกจากนั้นพระองค์ก็ทรงสอนพันธกิจแรกของศาสนาจักรคือช่วยให้ผู้คนใส่ใจกับคำถามลึกซึ้งของชีวิตทั้งเรามาจากไหนกำลังมุ่งไปที่ใดรวมถึงความหมายของความรักและความทุกข์ด้วยและพระองค์ทรงชี้ว่าการแสวงหากำไรไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรการบิดเบือนข้อมูลเสี่ยงที่จะสร้างแรงกดดันต่อผู้คนให้ใช้ชีวิตโดยมีการบริโภควัตถุเป็นศูนย์กลางแต่หัวใจของเราถูกสร้างมาเพื่อมองขึ้นเบื้องบนนั่นเองครับและในช่วงสุดท้ายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงย้ำคริสตชนไม่สามารถยอมรับการกดขี่คนอ่อนแอและคนยากจนหรือโครงสร้างที่ไม่ยุติธรรมซึ่งทำให้การพึ่งพาและความยุติธรรมดำรงอยู่ต่อไปได้ขณะที่การทำให้เนื้อหาคริสต์ศาสนาเจือจางลงหรือทำให้คำสอนอ่อนแอลงก็ไม่ใช่วิธีที่ทำให้คริสตชนหรือคริสต์ศาสนาดึงดูดผู้คนได้นะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับซึ่งนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาในวันนี้นี่คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกที่เกิดขึ้นในรอบวันในอัครสังฆมณฑลของเราและในพระศาสนาจักรคาทอลิกของเรานะครับสำหรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาอย่าลืมครับฝากเอาไว้เด้อครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสรรพคุณมีหลายอย่างนะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยตรงได้ในครีมนวดสมุนไพรพระพลึงมีส่วนผสมของน้ำมันงาดำเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลัง
ซึ่งน้ำมันงาดำมีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารที่

นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเซซามินและเซซาโมลินสารนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณนอกจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันระกำน้ำมันระกำมีสรรพคุณหลักเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่บรรเทาอาการปวดที่อาการไม่รุนแรงและที่สำคัญครับเป็นส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์ยาหลายชนิดเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำหมันนวดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นำส่วนผสมหลักมาร่วมกับใบวานสนที่สกัดออกมาเป็นน้ำมันแล้วเรียบร้อยมารวมกันเข้าจึงทำให้พี่น้องเมื่อเอาไปทาแก้ปวดหรือบรรเทาอาการปวดเพียงบางๆและนวดเบาๆก็บรรเทาอาการปวดไว0898633349 0898633349สั่งซื้อโดยตรงกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้นะครับกับครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดขอบคุณพี่น้องมวลสมาชิกของเรานะครับในทุกเดือนมีนาคมของทุกปีเขาก็จะมีการประชุมใหญ่มีการได้ออกเรียกว่าโปรโมชั่นหลายโปรโมชั่นนะครับมีการแจกการแถมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครีมนวดสมุนไพรพระพรึงในปีที่แล้วนี่ก็แบบชนิดที่ว่าขายลอดทุนเลยนะครับ ในราคาพิเศษปีนี้ก็คือกันครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยก็เตรียมเอาไว้ในเดือนมีนาคมอย่าลืมพบกันส่วนพี่น้องที่ต้องการฝากเงินกับสมาชิกสหกรณ์กับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดทางเป็นสมาชิกอยู่แล้วและยังไม่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็มาสอบถามได้นะครับท่านที่จะฝากเงินรับทั้งจังหวัดสกลนครทุกหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่หมู่ที่5และหมู่ที่10ของตำบลนาโพด้วยนะครับฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาทไม่เกิน 500,000 บาทจะได้รับดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ3บาทหรือปีละ 3,000 ส่วนปีที่2จะได้รับ3บาท25สตางค์ส่วนปีที่3ขึ้นไปจะได้รับดอกเบี้ย3บาท50สตางค์แต่ถ้าหากถอนก่อนครบ1ปีก็จะได้รับดอกเบี้ยลงเหลือเท่ากับฝากธรรมดาคือร้อยละ1บาททันทีในปีนั้นแต่ในเลือกยานะครับทันทีต้องการจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดด้วยก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราที่รับสมัครในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่5หมู่10ตำบลโพธิประสานทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านอายุ20ปีขึ้นไปนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทพร้อมเปิด2บัญชีบัญชีละ100บาทรวม250บาทก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราได้แล้วเงินในบัญชี200บาทเป็นบัญชีเงินหุ้นและบัญชีเงินฝากซึ่งก็สามารถถอนได้ในบัญชีเงินฝากซึ่งก็มีสมาชิกของเราหลายท่านเปิดบัญชีเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อครบ180วันในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ก็สามารถสมัครเป็นผู้ขอรับเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิตได้ซึ่งในแต่ละครั้งที่สมาชิกเสียชีวิตก็จะได้รับเงินอยู่ที่ 130,000 บาทเศษๆนะครับประมาณนี้ในปีนี้นะครับตามประกาศซึ่งก็สมาชิกของเราจะได้รับทั้งสวัสดิการเมื่อกู้เงินผ่าน180วันไปแล้วเสียชีวิตไม่ต้องนำเงินมาชำระหนี้เงินกู้ไม่ว่าจะกู้100บาทจนถึง 500,000 บาทในระหว่างนี้หากเกิดอุบัติเหตุเมื่อครบ180วันในการกู้ยืมหรือเป็นสมาชิกขออภัยครับในการเป็นสมาชิกเมื่อกู้ยืมไปแล้วเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุก็ไม่ต้องชำระหนี้ผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นจากการชำระหนี้ขอเพียงใบเสียชีวิตหรือใบมรณะมาประกอบการพิจารณาท่านก็จะได้ยกเว้นการชำระหนี้เงินกู้ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นสวัสดิการที่เรามอบให้กับสมาชิกของเราโดยไม่เสียเงินประกันแม้แต่บาทเดียวและเงินทุกบาทที่อยู่ในสหกรณ์ก็ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับคืนทั้งหมดนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเราเปิดบริการในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์เวลาทำการและบริการ 8:30 น.หยุดเที่ยงวันและจนถึง 15:30 น.ขอบคุณทุกท่านที่ไปเป็นสมาชิกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับทุกท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ของเรานะครับไปที่ข่าวที่นำมาฝากวันนี้ครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกรมอุตุนิยมวิทยาก็พยากรณ์อากาศของวันนี้ว่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับในวันนี้ประกาศฉบับที่1สภาพอากาศแปรปรวนทั่วไทยช่วงระหว่าง 9-13 ตุลาคมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก
และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่1ในเดือนตุลาคมนะครับโดยนำเรียนว่าอากาศจะแปรปรวน 9-13 ตุลาคมนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยส่วน11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12ตุลาคมภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ส่วน13ตุลาคมนั้นภาคใต้ครับเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสมัยก่อนเนาะอีเมคุณลุงคุณป้าโอ้ยฝนตกและผมนี่แลนเข้าไปในไต้ต้นไม้ใหญ่ได้เพิ่นนึกว่าปลอดภัยแล้วแต่คู่มือนี้บ่ได้ได้ฟ้ามันผ่าลงมาโอ้ยหมดเลยได้เขาก็เลยห้ามเข้าไปอยู่ในใต้ต้นไม้ใหญ่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับไปที่ข่าวที่น่าชื่นชมยินดี7ตุลาคมเมื่อวานนี้ 9:00 น.ณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีตำบลไม้เก็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายชานนท์วสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพร่างกายสุขภาพใจของผู้ได้รับผลประโยชน์พร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนายชนาทิพย์โคกมณีกล่าวรายงานว่าจังหวัดปราจีนบุรีประสบสถานการณ์อุทกภัยครบทั้ง7อำเภอจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่จังหวัดจึงบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ
การได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไปได้นะครับนี่ก็คือข่าวที่น่าชื่นชมยินดีและที่สำคัญอีกประการนะครับมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวอธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายฟ้าผ่าในอำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเมื่อ7ตุลาคมวานนี้ครับมีรายงานว่าเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายนฤชาโคสาสิริวิไลขออภัยครับโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการคำสั่งดังกล่าวระบุนะครับว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงให้ข้าราชการรายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ณวิทยาลัยการปกครองกรมปกครองเป็นการประจำทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่7ตุลาคมวานนี้ถึง5พฤศจิกายน2569นะครับเรื่องดังกล่าวคุณผู้ฟังครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็บ่นอย่างมากเลยนะครับเรื่องของทางนายอำเภอบ้านสร้างบอกว่าโอ้โหหน้าอับอายไร้สำนึกในการทำงานช่วยชาวบ้านนะครับซึ่งก็เมื่อ8:15 นของวันที่7ตุลาคมวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลตำรวจโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวิสิทธ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นอกจากนั้นก็ยังมีพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเลขาธิการสมาคมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุวรรณนครวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้าร่วมประชุมคุณผู้ฟังครับในการประชุมเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกก็บอกว่าได้รับเรื่องที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่ครับเนื่องจากเหตุผลก็คือไม่ให้ความร่วมมือตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นายกรัฐมนตรีพูดนะครับแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองรายงานว่าดำเนินการตรวจสอบแล้วเป็นความจริงว่าในอำเภอบ้านสร้างไม่กระตือรือร้นในการทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่ทำขอทำพรุ่งนี้เช้าเรื่องการอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือขึ้นมาอย่างเป็นทางการนายกบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นสิ่งที่น่าละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนเป็นอำเภอที่ถือว่าณวันนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดและนายกก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างไรและก็การแต่งตั้งนายอำเภอผู้นี้ไปอยู่ในที่นั่นแต่งตั้งเมื่อไรแต่งตั้งอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือเป็นเรื่องน่าอับอายมีคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะเขียนหนังสือขึ้นมาแบบนี้ก็คงจะคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ลงรายชื่อด้วยตัวท่านเองทราบว่าอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วและขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยดูทัศนคติว่าเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้และถ้าหากว่าในอำเภอท่านนี้ใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างก็จะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมให้ทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดนายกบอกว่า
คนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงนะรับราชการไม่ได้ต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเราเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนขอให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีขอให้รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำรายงานชี้แจงด้วยว่าทำไมท่านถึงทำจดหมายเช่นนี้มาด้วยนะครับนอกจากรายงานแล้วก็ทำให้ข้อมูลชี้แจงไปเนื่องจากว่ามีคำสั่งขอให้เซ็นอนุมัติแล้วนี่ก็ให้ทำหนังสือชี้แจงอีกทีหนึ่งว่าทำไมถึงทำหนังสือสั่งการอย่างนี้นะครับหนังสือออกมาอย่างนี้ก็คือให้นายอำเภอไปย้ายอย่างนี้นะครับและก็ไม่ทำตามคำสั่งอย่างนี้ท่านบอกว่าต้องทำหนังสือชี้แจงมาอันนี้ก็นำเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังครับเรื่องของข่าวที่มีความร้อนในกระทรวงที่ต้องช่วยเหลือโดยเฉพาะทางด้านผู้ว่าราชการและก็ทางด้านในอำเภอนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับแต่ว่าไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้ก็พาดหัวข่าวว่าแห่ให้กำลังใจในอำเภอบ้านสร้างหลังมีคำสั่งเด้งฟ้าผ่าเส้นปมน้ำท่วมปราจีนบุรีเมื่อ7ตุลาคมเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าได้มีคำสั่งย้ายด่วนในอำเภอบ้านสร้างแล้วโอ้โหปรากฏว่าที่ปราจีนบุรีนะครับที่ปราจีนบุรีมีการเรียกว่าออกมาให้กำลังใจในอำเภอบ้านสร้างกันเยอะพอสมควรครับล่าสุดในเพจ Facebook ปราจีนบุรีปราจีนอัปเดตได้นำคำสั่งดังกล่าวมาเผยแพร่ทำให้มีประชาชนในอำเภอบ้านสร้างรวมถึงจังหวัดปราจีนบุรีเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจในอำเภอบ้านสร้างอย่างที่ผมนำเรียนนะครับไปกันแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในอำเภอบ้านสร้างโดยชาวบ้านรายหนึ่งเปิดเผยว่าเพิ่งจะทราบคำสั่งย้ายในอำเภอในช่วงเช้าของวันที่7ตุลาคมยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านรายดังกล่าวก็เล่าที่ผ่านมาในพื้นที่พบเห็นในอำเภอลงพื้นที่พบปะประชาชนอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในอำเภอได้ลงพื้นที่ไปพบชาวบ้านด้วยตนเองและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเมื่อทราบข่าวว่ามีคำสั่งให้ไปช่วยราชการจึงรู้สึกเสียใจเพราะโดยส่วนตัวชื่นชอบนายอำเภอคนดังกล่าวและมองว่าเป็นผู้ที่ลงพื้นที่พบประชาชนด้วยตนเองพร้อมขอส่งกำลังใจให้นายอำเภอบ้านสร้างผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ในขณะเดียวกันภายหลังจากเพจปราจีนอัปเดตเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวครับก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องโดยส่วนหนึ่งระบุว่าเคยพบเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ด้วยตนเองและรู้สึกสงสารเสียดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมส่งกำลังใจให้ในอำเภอบ้านสร้างทั้งนี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของในอำเภอที่ปรากฏในข่าวเป็นข้อมูลและมุมมองจากประชาชนในพื้นที่ขณะที่คำสั่งทางราชการและเหตุผลในการให้ไปช่วยราชการเป็นไปตามกระบวนการและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่พาดหัวข่าววันนี้ครับไปที่จังหวัดสกลนครของเราหมดเวลาแล้วคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพนะครับเดี๋ยวติดตามช่วง 11:00 น.อีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: เจ้าตามวาทาของท่าน
1: วันธามารี
0: เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันธามารี
0: เยี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเขียนของพระคริสต์เจ้า
2: ก็จะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน
0: ์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
0: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้า

0: สิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
1: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
0: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจากสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชาพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหันสทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
1: บทแสดงความรัก
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: บทแสดงความทุกข์
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชาพระหันสทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
1: ข้าแต่อัครเทวดามีคาเอล
0: โปรดปกป้องเรา

0: เป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้ากักกันปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
1: พระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้โมทนาคุณพระเจ้าสำหรับนางสาวรัชนีดานายเศรษฐกุลบุญเหนืออุทิศให้คุณพ่ออันตนคำผงเปโตวิงคิสินาแพงอันนาบาดำกายราชเบเดดิกโตคำเปาอักเนตคำวอนอันโตนิโอนพดลเปโตพร้อมอันโตนิโอมานพศรีวรกุลเปโตฝ่ายสเตฟาโนพ่วงศรีบรกุลยอนบัพติสกิติวัตรเปาโลกมลยวงพงนรินทร์ปฐุมมาศเปาโลเกียงศักดิ์สุวรรณเทนนายกรันนางดำริบุญเหนืออันนาสุนทราพรมหาโยธีมาริอามักดาเลนาพึงจิตกูดพลงามโลซามาริอาวินยูบุญแฮดเปาโลอินทวีใจเสรีวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศในดวงวิญญาณของเทเรซานงรักมาริอาวันนพรมาริอาวันนิพายอนสุรสิทธิ์ทองอันตังคริสติน่าวาจามีคาแอนคำเพียนเถาวันกาทารินาอัมพามาณพลวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงสุขสำราญให้กับครอบครัวของคุณยายชนฝันสอนดาและก็ลูกๆหลานๆทุกๆคนอุทิศในดวงวิญญาณของลีโนนิสัยสอนดาครบ13ปีสุขสำราญครอบครัวคุณการุณาสุขสง่าเจริญและลูกๆทุกคนอุทิศในดวงวิญญาณของฟังซิสเซเบียถนอมสุขสง่าเจริญสุขสำราญครอบครัวคุณเทเรซาพิมพาศรีวรกุลและลูกๆทุกคนอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตปัญญาศรีวรกุลอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาเด็ดทีระคังภาวนาเพื่อสุขภาพของคุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อกำจัดคุณพ่อพรทวีโสรินสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันสีนวลคุณวัชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกิรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวารางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสืออัชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซฟสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์คุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตพาราดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทาวรเซอร์เอ็นจลินผิวเกี้ยงยอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปโตชูเกียรติโจสันนุสนมาริอาจีรพันธ์จันลาและภาวนาเพื่อสุขภาพของลุงจิงและสุขสำราญให้กับป้าแดงและก็ลูกๆทุกๆคนเชิญยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: ขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลาย
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า

0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรพระองค์ทรงพระทัยเมตตาเหลือล้นทรงแจกจ่ายพระสทานเกินกว่าที่ผู้วอนขอปรารถนาและสมจะได้รับโปรดทรงหลั่งพระเมตตาลงมาเหนือข้าพเจ้าทั้งหลายทรงอภัยบาปที่มโนธรรมหวาดกลัวและเพิ่มพูนพระพรที่ผู้วอนขอไม่กล้าหวังด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวกาลาเทียชาวกาลาเทียโง่เขลาเอ๋ยใครสะกิดท่านให้มึนงงไปได้ทั้งที่ภาพของพระเยซูเจ้าผู้ทรงถูกตึงบนไม้กางเขนปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านแล้วข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านเพียงข้อเดียวเท่านั้นว่าท่านได้รับพระจิตเจ้าเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อการประกาศข่าวดีท่านโง่เขลาถึงเพียงเท่านี้เทียวหรือท่านเริ่มต้นด้วยภาวะด้วยพระจิตเจ้าแต่บัดนี้ท่านจะมาจบลงด้วยการกระทำตามธรรมชาติอีกประสบการณ์มากมายที่ท่านได้รับมานั้นไร้ประโยชน์แล้วหรือก็ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์แล้วจริงๆพระองค์ผู้ประทานพระจิตให้ท่านและทรงแสดงการอัศจรรย์ต่างๆในหมู่ท่านทั้งหลายทรงกระทำเช่นนั้นเพราะท่านปฏิบัติตามธรรมบัญญัติหรือเพราะท่านยอมเชื่อการประกาศข่าวดีภาวาจาของพระเจ้า

พระองค์ทรงบันดาลให้พระผู้ทรงอำนาจเกิดจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดผู้รับใช้พระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้โดยปากของบรรดาประกาศกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณกาล

รอดพ้นจากศัตรูจากเงื้อมมือของผู้ที่เกลียดชังเราทรงสัญญาว่าทรงแสดงพระกรุณาแก่บรรพบุรุษของเราทรงระลึกถึงพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเปิดเผยจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้สนใจฟังพระวาจาของพระบุตรของพระองค์

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่าสมมติว่าท่านคนหนึ่งมีเพื่อนและไปพบเพื่อนและไปพบเพื่อนนั้นตอนเที่ยงคืนกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยให้ฉันขอยืมขนมปังสักสามก้อนเถิดเพราะเพื่อนของฉันเพิ่งเดินทางมาถึงบ้านของฉันฉันไม่มีอะไรจะให้เขากินสมมติว่าเพื่อนคนนั้นตอบจากในบ้านว่าอย่ารบกวนฉันเลยประตูปิดแล้วลูกๆกับฉันก็เข้านอนแล้วฉันลุกขึ้นให้สิ่งใดท่านไม่ได้หรอกแล้วบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าคนนั้นไม่ลุกขึ้นให้ขนมปังเพราะเป็นเพื่อนกันเขาก็จะลุกขึ้นมาให้สิ่งที่เพื่อนต้องการเพราะถูกรบเร้าแล้วบอกท่านทั้งหลายว่าจงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านเพราะคนที่ขอย่อมได้รับคนที่แสวงหาย่อมพบคนที่เคาะประตูย่อมมีผู้เปิดประตูให้ท่านที่เป็นพ่อถ้าลูกขอปลาจะให้งูแทนปลาหรือถ้าลูกขอไข่จะให้แมงป่องหรือแม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกแล้วพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะไม่ประทานพระจิตเจ้าแก่ผู้ที่ขอของพระองค์มากกว่านั้นหรือพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด
2: จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับจงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบจงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่านไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเย็นสิ่งหนึ่งเสียงหนึ่งที่ได้ยินหน้าบ้านพักพระสงฆ์นั่นก็คือพอครับขอเขาเนี่ยครับพอครับขอแน่ครับวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งแต่ที่สุดคุณพ่อเจ้าวาดก็เอาให้ไม่คุณพ่อเจ้าวาดก็เป็นพ่อเต่าก็เปลี่ยนสลับกันขอแน่ครับขอแน่ครับบางครั้งจนรู้สึกว่าลำคาญจนรู้สึกเบื่อแต่ที่สุดก็ต้องให้ขอเถิดขอขอพระพระจะให้เคาะเคาะไปพระให้แน่มีแปรผันแสวงหาพระพรานพบบรรจบกันกเกษมสันหันษาทั่วนาเทินพี่น้องครับให้เราขอด้วยความเชื่อแสวงหาด้วยความเพียรทนและเคาะด้วยความไว้วางใจขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิด
1: ขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดรโปรดเมตตาข้าพเจ้าและทรงรับเครื่องบูชาที่ทรงบัญญัติให้ถวายแด่พระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมจากพิธีกรรมที่ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังประกอบเพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิสสเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์มิได้ทรงมีความจำเป็นที่จะต้องรับคำสรรเสริญใดๆการนั้นก็ดียังทรงพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอบพระคุณคำสดุดีไม่ได้เพิ่มพูนพระเกียรติแต่นำพระสถานมาช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเดชพระบารมีพระกิสสเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญเป็นนิจการว่า

0: เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมรำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนพระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอันบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตอันบันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชเราจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราอุทิศคำภาวนาให้กับนุยันของญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยเป็นต้นนุยันของพี่ชายของท่านนายกสิริชัยเชียนพลแสนนุยันของยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งดวงใหญ่ที่ประชัมระดวงใหญ่ที่ไม่มีใครคิดถึงภาวนาสลับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยในขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญราศีมรณสกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์
0: อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริรุ่งโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: ให้เราสวดภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าสอนเราพร้อมกันว่า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์

0: ทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
1: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาให้ผลบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เหตุว่าพระอนันตจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
1: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับบรรดาพระองค์ทรงตรัสกับบรรดาคริสตสาวกว่าเรามอบสันติ

0: ุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: เย็นนี้นะครับเวลา1:30ก็เชิญพี่น้องร่วมมิสซาหน้าศพของเปาโลจิตดำรงเชียนพลแสนนะครับพี่ชายของท่านนายกสิริพงษ์เชียนพลแสนและก็มีสวดหน้าศพที่ศาลาปิติมหาการุณยอนบอสโกสมพรแก้วกิ่งนะครับเวลา1:30ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่บันเนนฟาติมาท่าแลก็มีมิสซาตีวาในค่ำคืนที่2นะครับมีสาเวลา1:30เทศโดยคุณพ่อวิมานใจนาแว่นนะครับคุณพ่อเจ้าวาดวัดนักบุญอานาหนองแสงนะครับและที่ชุมชนของเราก็มีสวดนะครับและก็ยินดีต้อนรับนะครับคุณบีนะครับซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของคุณพ่ออันตนเสงี่ยมดีศรีวรกุลนะครับที่มาที่วัดของเรานะครับและก็พี่น้องท่านใดที่อยากร่วมบริจาคสมทบนะครับซื้อหญ้าเทียมนะครับตารางเมตรละ200บาทนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับขอนะครับขอพระก็จะให้นะครับดังนั้นก็เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็มีครอบครัวของคุณพ่อเฉลิมศิลป์บริจาคมานะครับ 20,000 บาทและก็ครอบครัวคุณกรุณาสุขสง่าเจริญอุทิศให้กับดวงวิญญาณของฟังซิสเซเวียถนอมสุขสง่าเจริญเป็นเงินจำนวน 2,000 บาทนะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเชิญยืนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้รับพระกายและพระฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี้ปรับปรุงตนให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในพระคริสต์เจ้าด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: เชิญคณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเถิด
1: ขอ

0: ดภาวนาถวายกิจการประจำวันข้าแต่พระบิดาองค์ความสว่าง
1: ลูกขอถวายความคิดวาจา

0: ำเร็จเพื่อจุดประสงค์ของบรรดาพี่น้องที่สวดภาวนานี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปอาเมน
1: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
0: พระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอน

0: โซคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเธอ
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเธอ
0: มนุษย์ราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศ